0: สวัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าใดฮะ
1: สวัสดีเจ้าอายชื่อเล่นเจ้าชื่อน้องอ้อยเจ้าอายชื่อแป๊ะเจ้าชื่อถนงศักดิ์เจ้าอาย

0: หัวหน้าครับป๋องหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปครับป๋องกูปหวดเล่าหันตั้งหันละหันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับป๋องเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ให้นาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ให้น้องป้ายอิงรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอให้น้องเอาไปติดกำ
0: พ่ออย่าไปเหยียดเหนืออายครับป๋องอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าครับป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พะเนี่ยเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราปักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเตอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพิ่มสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็คงบ่ไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: ท่านเจ้ามือที่เคารพครับ
1: ผมขอประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนันท์คุณจะประท้วงอะไรยังครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าเจ้ามือครับขอถอนคำอู้บ่เดียวนี้เพราะเป็นการดูถูกท่านประธานครับ
2: คุณเฉลิมครับกรุณาถอนคำว่าเจ้ามือนะครับบัดสุภาพนะครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับ
0: ถอนบ่ได้ขูดเอาได้ก็ครับ
2: ผมมาแจ้มูลนะครับกรุณาอู้ในประเด็นเชิญนะครับ
0: กับผมนายฉลุยบำรุงกระเพาะหัวหน้าพรรคไก่จนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปีที่แล้วผมลงทุนทำฟาร์มกุ้งได้กำไรมา 200,000 แล้วผมเอาเงิน 200,000 นี้ไปลงปูลงป่าได้กำไรมา 500,000
2: ครับ
0: แต่ในปีนี้ครับท่านประธานครับผมลงกุ้งลงปูลงป่าเป็นได้ครับท่านประธานครับเหตุไฉนมันออกน้ำเต้าครับท่านประธาน
1: ประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนันท์คุณจะประท้วงอันอย่างแถมครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าน้ำเต้าปูป่าครับมันเป็นไฮโลเป็นการพนันลูกครับเนี่ย
2: อ๋อคุณจะลุยครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับอย่าได้เอาคำว่าประกาศพนันมาอู้ในที่นี้นะครับ
0: ผมต้องอู้ครับท่านประธานครับผมต้องอู้เพราะว่าท่านประธานยักของผมไว้ประธานยังบ่จ่ายผมครับ
2: เอาไว้อู้กันทีหลังนะครับนั่งลงได้แล้วครับนั่งลงได้แล้ว
0: ออกไปได้ใหญ่น้ำเต้า

0: ท่านประธานที่เคารพเจ้าสะอื้นลิงสลบเจ้า
1: ขอประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเฉลิมคุณจะประท้วงอย่างครับยกมือเดียวก็ได้ประจําเป็นต้องยก2มือครับ
1: ผมขอประท้วงคําว่าเด้นนะครับมันแสบเข้าไปในแก้วหูขี้หูมันเต้นระบําแล้วครับท่านประธาน
2: ผมคิดว่าบ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่าเมียที่บ้านผมก็ชอบอู้คําว่าเด้นนะครับอู้ออกมาได้เลยครับ
0: เด้นสะอื้นลิงสลบสั่งการภาพไปวงท่านประธานเจ้าขาปัญหาเรื่องรถติดบ่มีไผแก้ได้บ่ว่าไผที่ไหนสักคนต้องรถเด้น
3: ประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเป็นยันนั่นรู้สึกว่าคุณจะประท้วงหลายเดือนแล้วนะครับ
3: ผมจำเป็นต้องทำครับทำตามหน้าที่ของผมครับผมขอประท้วงครับว่าแก้ของมันชัดเจนกว่านี้หน่อยครับ
2: คุณสะเองครับกรุณาอู้คำว่าแก้ให้ชัดเจนนะครับ
0: คำว่าแก้นี่บ่ใช่แก้ผ่าแต่หมายความถึงแก้ไขเจ้าคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้กันถึงวันนี้เปลี่ยนมาใช้สเก็ตกับว่าเกิบล้อกันดีกว่าเพราะมันประหยัดน้ำมันและบัดทำให้รถติดตุยท่านประธานจะเห็นว่าอย่างไรเจ้าขา
2: ท่านที่อู้มาก็รู้สึกว่าเขาท่านนี่นะครับรอที่ประชุมอนุมัตินะครับ
0: ขอบคุณเจ้าขา

0: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายสมัครพรรคสุราไทยโรคเอดเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับประชาชนตี้ชอบแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนทำให้เกิดปัญหาในสังคมเสียเงินเสียทองกับการแอลการกินไปด้วยเปล่าประโยชน
1: ์
0: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: คุณไตลงคุณจะปวดท้องอย่างครับ
3: ผมไม่ใช่ไตลงครับผมไตอักเสบครับท่านประธาน
2: คุณไตอักเสบคุณจะปวดท้องอย่างครับ
3: ผมไม่ได้ปวดท้องครับผมจะขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: มาเปิดบ่าโอ้คุณก็ปวดท้องเชิญอู้ต่อแล้วครับคุณสมัครครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดว่าหากจะให้คนอยู่กับบ้านเฝ้ากับเฮือนควรจะมีการจัดมวยชิงแชมป์โลกและก็ถ่ายทอดสดทีวีกูวันเลยครับเพื่อบรรดาพี่น้องจะได้มาออกจากบ้านไปไหนครับ
2: คุณสมัครครับถ้าหากว่าเขาบ่สามารถจะหานักมวยมาตีดึงวันได้ละคุณจะยี่ยี่ได้ครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมว่าบ่มีปัญหาครับเพราะว่าขณะนี
2: ้
0: ผมกับป้าเมียกำลังประทูกันอยู่ครับขอให้จัดตีที่ไหนจังหวัดใดขอให้บอกมาได้ครับ
2: ก็เป็นความคิดดีๆบ่เป็นหยังครับถ้าคุณจะตีมาได้ผมจะไปเป็นประธานเปิดงานนะครับ
0: แล้วท่านประธานจะแจกทองก็ครับ
2: ทองนี่ถ้าจะมาแจกนะครับอาจจะแจกดินกีทองคำนะครับ

0: ธานที่เคารพ
1: ประธานเฉยๆนะครับบ่มีคำว่าอ้ายนะครับ
0: ท่านประธานที่เคารพข้าเจ้าสสหญิงจันพลอยเพชรมยมที่ปรึกษาของพรรคกินดีพลังหนองถูกราษฎรต่อว่ามาอย่างเจ็บแสบเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นผู้แทนน่ะก่อนจะเลือกตั้งเอาไปไหว้ราษฎรสุดบ้านถ้าเลือกผมเข้าไปในสภาแล้วผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นพอเข้าไปถึงสภาแล้ว
2: ท่านกำลังรับฟัง
0: ก็เป็นมาลูกผู้พี
2: ่วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ลูกผู้พี่กันลุนนะขยายครับฟังบอกหุ้นเรื่องนะครับ
0: มาลูกผู้พี่นี่หมายถึงว่าไปเถียงกันวันค่ำมาทำงานอย่างเลยเถียงกันเป็นบันแลมเต็มแตะบันแลนแบนแบ่บันแล่แต่แต่ก่อนที่นี่ล่ำเหลือข้าเจ้าว่ะย่างเหรอก่อนบ
1: ่ผมก็คิดว่าความคิดของคุณก็เข้าท่าดีนะครับครับก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ขอปิดประชุมก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันการประชุมเป็นบรรลุผู้พี่ไปแล้วนะครับขอยุติการประชุมก่อนนะครับ

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: เจ้าล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปเข้าไปปิดเลยจ้าต่อ
0: ข้อไม่เคยเบาๆมึงจ้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: เจ้าล่าอาจจะปิดก่อนเนอร
2: ์ปิดเด้อ
0: พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: สวัสดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นะเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: มาได้มาได้มาได้มาไปสำหรับล่ามาได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออมาปื๊ดมาว่างอย่างสักอย่างอ่ะมาฮือไป
0: ไม่ค่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยอู้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะปี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สูญเฮ้ยอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเพิ่งมันเอาผัวเหียข้าขี้ข้านเป็นห่วง
0: ข้าบอกเพิ่งเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นอย่างใดอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะมาลาเตือนแหละหา

0: คนเฮาบ่เหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังเฮ้อไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานมันก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอลาจะไปอยู่กับผัวลาลาไปกันเนอพี่เคยเนอบ๊ายบาย
0: ลาลาจำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: ดีครับลุง
1: ครับผม
0: จะมาดูหมอกครับ
1: ครับครับ
0: ถ้าจะดูหมอกก็ยื่นลายมือมาครับ
1: มือบักสะอาดนะครับ
0: มันเป็นยังลุงอย่างลายมืออย่างห้องเมืองห้างเนี่ย
1: จะดูก็ดูไปเลยนะบัตรมาติห้างตินี่มันบัตรจับนะ
0: โอ้จับในมันเนี่ยยังอะลุง
1: มันเป็นคำพูดของคนรุ่นใหม่คุณบักเข้าใจ
0: ลุงเกิดวันอย่างครับ
1: วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย์กระเดียวกันเนอร
1: ์ผมรู้
0: จักตำรากันเนอร์ลุงเนี่ยในตำราบอกว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์แพ้ฤทธิ์เขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาท่านว่าไม่ดียาเมื่อเวนไตรวิ่งไล่กากีถูกยักษ์ดักตีที่หน้าโรงแรมโอ้ลุงวันนี้บ่ดีนะลุงเนอะ
1: ไป
0: ลุงจะฟังไว้ไหนน่ะ
1: เดี๋ยว
0: เฮ้ยเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นกระหม่อมด้วยเนี่ย
1: โอ้เอาไว้ให้ก่อนนะมันจะได้ปีนมาแอวหักการจะเกิดมันอย่างแก่ผมเกิดนี
0: ่โอ้
1: ไอ้เนอะ
0: ไอ้ยังแปะไอ้ข้าหม่อมพวกเนี่ยมันนั่งไม่เจ้ายังไม่ได้สักบาทด้วยเนี่ยโอ้ดวงมันดีด่ะ

0: ดีครับคุณหมออ
1: ๋อสวัสดีครับลุงสุกวันนี้จะเอาจะตามเฮือกับหมอกันครับ
0: โอ้อันจะตังไว้หันก่อนเถอะแต่คุณนี่นอนรับฝันหัน
1: ก็ได้ครับ
0: ผีปู่เนี่ยมาเข้าฝันว่าผมนี่เกิดวันจันทร์มาใกล้วันติดชักกรรมเฮา
1: เออเอาเฮือกมันแน่นะลุงสุกอันตายแบบแม่นนะครับ
0: มันก็แล้วที่ผีปู่เนี่ยฮะกระหายเนา
1: ะ
0: ผีปู่ผีเนี่ยลูกเพิ่งว่าวันจันทร์เนี่ยแต่เรื่องว่าแม่นนะกระหายเนาะ
1: แน่กันแน่วันจันทร์แน่กะถ้าวันจันทร์เนี่ยผมจะดูขึ้นหน่อยก็เดียวกันเนอะ
0: วันจันทร์
1: ที่คะเน่ท่านที่เกิดในวันจันทร์ลุงซุกในอักษรสอท่านที่เกิดในวันจันทร์วันนั้นหมั่นหันหมั่นเหียนลาบนั้นบ่มียามเมื่อพระรถตกกับเมรีอักษรสอบดีสามวันนี้อาจถึงตายโอ้ลุงวันนี้บัดดีแหละลุงฟังออกไปทางนอกนั่นแหละลุงเนอะห้ามออกจากตีนจันทร์ขาเป็นเด็ดขาดลุงเพราะลุงมีข้ออาจจะถึงตายได้นะครับ
0: เอ๊แต่ขนาดง่ายมาเกิดวันจันทร์เพียงยังแบบป้นเตื้อจะถามต่อก็จะเงาไปจ้ะจริงๆนะหมอเกิดวันจันทร์นี่มันเมื่อคืนนะจะเป็นวันอังคารบุรีรัจ
1: จ์เอาขึ้นมาแน่นะลุงยังได้นะแล้วจะไปไหนนะก็หมอยังไม่ได้ฮื้อแต่ลุง
0: มันจึงจะได้มาแอวหาการเชื่ออยู
1: ่แต่ว่าไงไม่ได้ฮื้อเนี่ย

0: ปาสุกะเจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าป่าชูบ่ใช่ป่าดีไปจ้า
0: วันนี้นัดเลขไว้ลืมหรือยังป่าเลขลานทองอ่ะเจ้า
1: อ๋อจ้าจ้าจ้าจ้าจำได้เสมอคนดีทุนหัวฮันคือว่าอีนั้นเลขจ้าจ้าหมอเพิ่งดูว่าท้ายน้อยฉามวันเนี่ยแฮมออกจากบ้านโดยเฉพาะแฮมออกจากนอกใจขาเด็ดขาดถ้าบ่ยังอ้างอาจตายอีนะเอ๊ะอังปาขอเปลี่ยนเป็นวันพวกนี้ได้หรือเปล่าจะป้นวันนี้แล้วนะ
0: เลขกึดแล้วป่าคนบ่มีสัจจะถ้าจะมาวันพวกอ่ะบ่ต้องมาดีกว่าเลขจะปิ๊กบ้านไปเยี่ยมแม
1: ่รอเดี๋ยวนะรอเลขรอเลขจ้าเลขเอ้าไอ้แคปฟังกับหมอก็เป็นดีผ่านหนูเลขจะปิ๊กบ้านไปเอี่ยวหาแม่จะปิ๊กมาเมื่อไหร่ก็ฝากบอกเอ๊ะแต่ไม่ชอดตากล้วยเจือดีบ่เจือดีเนี่ยจะมันจะไปนั่งกินก็ได้กึดพอชักฉามนาทีก่อนนะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะ
2: ไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะ
1: ไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไบ่าเปล่าตกใจหัวลุงอันนี้เลือดลุงกันแน่หมอเพิ่งถึงบอกแล้วภายใน3วันห้ามหัวพ้นนอกใจขาขนาดมานั่งกินข้างใดนี่บ่ได้บ่าเปล่าตกใจหัวลุงกันแน่บัดน้องเล็กน้องใหญ่ยังชักอย่างเนี่ยเพิ่นว่าหมอดูกูกับหมอเดาเฮาบ่เชื่อก็บ่ดีลบลู่ไอ้ลาๆๆก็เอาลุงแน่เอาลุงไปหาหมอแน่

0: พราะพ่อไม่รถติด
1: อ๋อที่รถติดแต่กะลูกรถติดนี่เพราะว่ารถใหม่มันนักรถป้ายแดงมันนักถนนมันกีบรถก็เลยติดกะลูก
0: แต่หนูว่าไม่ใช่อ้า
1: วหนูว่าไม่ใช่รถติดเพราะอย่าง
0: ตำรวจจราจร
1: อ๋อตำรวจจราจรนี่อย่าง
0: ฟ้าอยู่ข้างหน้าเขามาได้ไปแซกเตื้อ

0: ็นสอสอชอบจัดมวย
1: อ๋อที่สอสอมันชอบจัดมวยนะกะเพิ่นส่งเสริมกีฬามวยแชมป์โลกเพิ่นก็จัดอย่างกะฮื้อพี่น้องได้พอได้กอยอ่ะ
0: แต่หนูว่าไม่ใช่
1: อ๋อหนูว่าบ่ใช่อย่างอ่ะที่อย่างสอสอชอบจัดมวยเพิ่นเอาไว้อย่าง
0: เอาไว้ตีกันในสภา

0: ปนว่าเจียงใหม่ใจบุญยังปูนปากหวานแป้งงานลำปางชำเนียงเปิ้นชันบักไว
1: ้ว่าไปเลยรู้มันก็ยังเดียวกันนะกะ
0: จะไปยังยังได้ลองฟังไว้ทีๆกะได้ยินเปิ้นเล่าให้ฟังนะถ้าเปิ้นเอาแป้งงานลำปางกับเจียงใหม่มันดับบะเป้าแข่งกันนี่นะเปิ้นได้ไปร้อยเขากำลังได้ที่ห้าชีพอยู่เอลก
1: โหแล้วไปแย่บะเต้ากันนะ
0: ก็กับชำเนียงมันมาเหมือนกันเนี่ยกะ
1: นั่น
0: เจียงใหม่นี่หนึ่งบะเป้า2บะเป้า3บะเป้าแป้งงานลำปัง1เป้า2เป้า3เป้าเปิ้นได้เป็นร้อยเฮาบ่ตันเปิ้นอีนะ
1: อันนั้นเปิ้นอู้เอาม่วนบ่ได
0: ้ก็แน่ว่าใครนับแข่งกันชักกรรมบ่เน
1: า
0: ะ
1: เออน่ะมันฟังคําเล่าบ่เต้าทหาร
0: ชิปทหารบ่เต้ากําพ่อนะหมู่เฮาเนาะ

0: ลุงอันที่ว่าลำปางกับลำพูนเนี่ยที่ว่าอุ้มเหมือนกันนั่นมันอย่างไรก่
1: อต่อมาจึงต่างกันนักพ่องเนอเช่นจื้อจิ้นไม้หยาบนี่เขาต้องการเพี้ยแมงกอบ
0: โอ้ต้องใส่เพี้ยกับอันมันบะหมลุง
1: ถ้าต้องไปงานลำปางได้หน่อย
0: ว่าไปเลยลุงก็ตากิโลเหมือนกันมันก็ได้เต้าเดียวก่อนนะ
1: ครับมาเถียงครับมาเถียงแต่ชื่อจีนมาหลับไปนั่นลำปางขอเพียนิดหน่อยเดียว
0: เออแต่เนอะ
1: ถ้ามาตั้งลำปูนขอเพียดอกได้หนักนะ
0: สีได้หนักเน
1: าะถ้ามาตั้งเชียงใหม่ได้ใช่เงาแถมอ่ะ
0: นั่น
1: ขอเพียอันเนี้ยคือภาษาท้องถิ่น

0: อ้ยมานักอกนักใจฉไมบัดเดียวอันแถมน้อยนะแล้วอ้อนมันจะอู้กับเมืองมาได้เลยเนอะป้อเมืองแม่เมืองชอนลูกอู้เป็นไทยอู้ได้กันยังแป้นเป็นชะเริ่มชะเกิมเหร
1: อนั่นมันอย่างไรจะเริ่มชะเกิมเหรอหมอ
0: แหมขนาดมึงยังบอกหูเรื่องชะเริ่มชะเกิม
1: โอ้แต่ลูกมันเกิดบัดตันนะกะลุง
0: ก็คืออู้จ้างพ่องมาจ้างพ่องฟังหูเรื่องพ่องบอกหูเรื่องพ่องนะกะ
1: เอออ
0: ันเนี้ยเป็นห้องจะเริ่มจะเกิมอย่างเชียงใหม่เขาว่ากับไฟแม่นก
1: ็แม่นนะกะกับไฟนะกะ
0: คนไทยว่าไฟแช็ก
1: เออนะคนไทยเ
0: ล
1: ่
0: า
1: เพราะว่า
0: ไฟลำปางว่าแถมยัง
1: ว่าได้หม
0: อแปม
1: แปมว่าแม่นว่า
0: เข้าไปพะเจ้าว่าแถมยังแปมโชว์เนี่ยแต่ละตีแต่ละท้องถิ่นอู้บ่เหมือนกันก๋วยผิดเพี้ยนไปคนเล็กคนน้อยแต่ว่าลูกหลานเฮ้ยจะอยู่ท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่จะอู้ชันอู้เหงาก็แล้วแต่เฮ้ยฮักฉาไว้เนอะภาษาบ้านเฮานะชั้นเน่บ้านเฮาก็คือภาษาท้องถิ่นของเฮาเฮ้ยฮักฉาไว้ดีๆเนอะลูกหลานเนอะ

าสืบชะตาก็ห้องเองไปใจแป้งนอกแป้งขันปลูกมือละกำไม่วันหือก่อนไม่กูจะไปเดือนนี้เป็นกระจับตอกแป้งคมช่วยกันแป้งละกะทงก็ตึงน้อยตึงใหญ่มันมาใจฝีมือกระเทยเท่าถามใบถามเงามาเป็นฝีมือของไผแต่งตัวลูกแก้วแถมนาตามวัดตามวาก็มาห้องเองไปกึดแล้วก็เป็นดี

ปช่วยแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับไปสั่งครับเข้ากับห้องเองไปตัวงานไหนละมันบ่เข้าหัวอกแต่งดอกบ้านศพกับห้องเองไปช่วยฟ้อนเล็บกับห้องเองไปสอนจบกันนะข้าวตอนนะจนกว่าอีกก็หวยปากันปากบอนหมอนซอกละไปบอกตำนวดหาข้าเจ้าขายหวยทำดีไผ่ตึงมาหันโปรยมันยั

0: โฮโฮลุงไอ้ยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหรียญห้ารุ่นเก่าลูกใจอย่างล้ำเลืออ
1: ้าวก็จะเรื่องไอ้ยังแถมมาบัดแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผนะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่วยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวอย่างกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโถกันนี่เนาะขนาดกินข้าวเปิ้งยังไถ่เจ้าตี้ลุงจะไปบนเจ้าตี้ก่อนนี่ไปนี่ๆๆจะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวๆผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่นี่นี่นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้เอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้เจ้าแดงเจ้าฝนแทงหาเจ้าฟ้าแทงฉีผีต้งผีนาผีตกออกขอกใจหงเหนือมีตังเชื่อต้งเชื่อนาและเตียวต้งเตียวนา
1: เนี่ยลุงหมวกตรงหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊แท้มึงจะไปปากโอ้ยข้าก็ขอบนบานฉันกล่าวไว้เนาะปีนี้ขอฮื้อขายลิ้นจี่ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าเนาะได้ชามแขนชำดีเนาะเจ้าตี้ข้าจะเลี้ยงเหล้าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเหล้าแดงช่องขวดขอให้ได้แต่ๆชมอย่างที่บักบนหงไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนอะบายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนอะ

าตี้เจ้าตี้อยู่ก็มาแก้บนหื้อแล้วเนอตามที่ได้บักบงตกลงฉันยากันไว้นั่นนะถ้าขายเล่นตี้ได้ช่องสามแสนข้าจะเลี้ยงเต็มตี้แต่มันมาถึงเป้าเข้าใจก็ข้าขอเคอะเอาเล่าหายไก่กู้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเล่าข่าวแห่ช่องโกงข้ากินมาเกินละนี่เด้อมันย่อมไข่ไก่ช่องแกนไข่หางหางเนอะอันนี้นะหัวหมูที่ว่าช่องหัวขอเปลี่ยนเป็นแค่หมูช่องช่องเพราะว่ากันเนาะมันขาดทุนละบาดเจือกอะฮะถ้าบาดเจือกพอบินนี่อ่ะบาดจ้อยกันแต่เนี่ยเนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนอะกินมากินก็จ้างเถอะ

0: บัดดีหมาคีชวัต
1: ลูกปุ้ม
0: พายทำบ่
1: ล
0: ู
1: กปุ้ม
0: เอ๊ะยังใหญ่ลำเรือนหันตัวอยู่มาห้องปุ้มปุ้มปุ้มพายบ่
2: าละสมาชิกสี่ศพใจมาเหี้ยดิ
0: เอาแถมจ้ะใครตายลำเรือบ่ะบุดช้ำชบบุดที่ชบคนตายนี่ฉับไปนอนๆในร่องคนเป็นหิบ่บัดตัน
2: ก็ลุงโต้นบ้านเหนือเนี่ย
0: โอ้ยบะหมี่บะหมี่บะหมี่จะเอากัดไปโกกคอวันนี้ก็ตึงบะหมี
2: ่ก็ยังได้ล่ำเหลือผมมาเก็บเมื่อใดเมื่อใดก็เป็นอันบะหมี่มาได้4ซบแล้วนะ
0: 8ซบก็จังร้อยก็ต้องลุงตึงบะหมี
2: ่เนี่ยลุงลุงผมผมก็คิดว่าถ้าลุงผมใจสมาชิก4ซบนี้แล้วผมก็ว่าจะฮื้อลุงผมเนี่ยจะเสนอชื่อลุงผมเนี่ยไปวางผ้าไตบางสกุลนะผ้าไตบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บัดดี้คนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือ ปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ำเหลือบะทาวัดเสียลุงฮื้อไปเลยกล้วงหน้าทำชมอ่ะจะได้ไปเลยนี่ชบ150จ้ะ
2: 150
0: โอ้ชีชบมัน600ฮึด750เหลือทำ50โจทย์เล่าเลยหลานเฮ้ย
2: เออเลยบอก
0: เออเป็นอันว่าเออบัดต้องถอนเป็น800เอาไปเลย
2: 800
0: เนาะแต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางเนี่ยนะ
2: ลุงปู่มีน้ำสกุลเนี่ย
0: ปุ๋มบัลลุมทุมหนุ่ม
2: อ๋อนั่นจะอันนั้นกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเน
0: ี่
2: ย
0: เหรอเออแน่นเละแน่นอนเน
2: า
0: ะ
2: เออเตรียมไว้เนาะ
0: จะได้วางผ้าใจ
2: วันพุกนะสุขจะไปวันพุกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เดี๋ยวแต่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก๊อปแก๊ปทองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
3: เป็นยังครับ
2: บัดเจ้าจื้อลุงกันนี่ลุงปุ่มบรรลุมทุ่มนุ่มนี่บะหมี่จื้อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้ลเอามาคนเดียวครับ
4: ว้าเฮ้อมันโห่ยังพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: ม่เฮ้ยแม่เลี้ยงศิลาโซฟนี่อย่างแต่งตัวงามแต่แม่เลี้ยงแต
1: ่แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะแม่เลี้ยงจะได้วางผ้าหำละลูกห้องไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนกัน แ
2: หละป้ากันแทบแล้วหรอพี่น้องหรอยังบัตรตั้ง17วันลงแข็งแล้วเอาละเพื่อเสียเวลาเหมือนอย่างเพิ่นว่าหมู่4มักซ่าหมู่5มักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสตูนท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คือ
0: เอามาเลยเรียกเอาของปอมมาได้จับกำ
2: มือก็นานปุ๋มบลุมถุงหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสตูนในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห
3: โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหป้นนานเอามาเองฉันด้วย
1: โอ้ยมันมาถูกเนอะ
3: ถูกปะถูกปะหัวบ่มีปัญหา
4: เย้ยเมาเถียงกันฮะ
5: ให้เสียง
4: ไ
5: ป
4: ให้อู้หน่อย
3: เฮ้ยอยู่นั่นเลย

0: หมูข้าไปไหน
1: ก็อีแวนมันหายไปเสียแล้วลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแท้อันยังหูที่กรุงเทพฯน่ะ
0: เพิ่นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: เออนั่นเนาะเออนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เพิ่นว่าไม่เคิลจิ้นฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: เปียงเปียง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปตวยหาอีแวงฮือหลุงกับม
1: อมันมีไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแทนอันยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพมาปิกมาจะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่บ่ใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปรู้ลุงเฮากว่าหลง
0: เออเดี๋ยวจะเอาใจใดดีบ่ลุงขอเบิกถาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิกเมื่อใด
0: อื้อถ้าจะดีเนาะ

0: โอวัยเจ้าเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอขอนเชิดมาเคลื่อนจับฉันที่กรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิปวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่
1: อนอย่างนี้ว่านี่โลหะบัดใดเตือนายังมีอยู่ว่าอี
0: วัยเจ้าเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิกจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิกมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: ีแว่นมาแล้ว
1: โอ้มาแล้วบ่อีนายคำแว่นมึงไปเนี่ยเป็นแต่ใดเป็นร่ำเป็นเหลือไปแตะไปว่าป๋อบ่าปิดบ้านปิดจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่ากินข้าวบ่ากินน้ำ
2: ปิดไม่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ไปแกรถปิดบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนจ๋ามึงมีบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปเนี่ยแช่มๆเนอะคือมึงหลับกุมเจนใจอีเว่นน้ออีเว่น

0: ลบลบลบท่านยิงปืน
1: เออหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: โอ้หมดเนี่ยผมเรื่องยัง
1: อ้าวคุณยิงปืนในที่ชุมชนขอเจริญไปห้องพัก
0: ก็ผมยิงขึ้นฟ้าล่ะผมมาได้ยิงคนหรอ
1: ถ้ายิงขึ้นฟ้าก็ถูกเทวดาไปห้องพัก

0: เยี่ยมนายปันปันเกยนายแก้วคงลงนายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำเฟนไอ้คำถ้าจะมาเยี่ยมเขาเฮ้ย
2: โอ้ใจดีไอ้ใจดีเมียไอ้ได้จะมาเออแม่นละแม่นละคำแม่นน้องมาด้วยไผ
3: น้องมาคนเดียวน้องซื้อของกินมาฝากไอ้อะ
2: ลูกเขามีไหนน้อง
3: ลูกน้องเอาฝากอีป่อไว
2: ้น้องเหยอดเลี้ยงลูกไปก่อนเน้อแถมมาเบิ้นไอ้ก็จะโป้นแล้ว
3: ไอ้คำมาต้องเป็นห่วงตั้งบ้านตั้งบ้านสบายดีผู้คนไอ้
0: หมดเวลาเยี่ยมครับ
3: น้องปีเกอร์เนอร
2: ์ฮักษาเนื้อฮักษาตัวดีๆด้วยน้องเนอร์
3: จ้า

0: ยอดเยี่ยมนายดวงดีกุลเหยนายสะเบอสาบะนายใจไก่ให้นายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำวันนี้มีไอ้คำมาเฮ้ย
2: ก็นานาอันเมียไอ้ก็บอกมาได้ไป 5-6 เดือนน่ะ
1: ไปขาใจไปโวย
2: ๆเฮ้ยป้าใจเป็นป้อไอ้พ่ออันเมียเฮาบ่มากะ
0: เออมันบ่มา
2: เมียเฮาไปไหนเป็น 2-3 เดือนแล้วไม่เอาเฮาป้อ
0: โอ้คำเฮ้ยมึงบ่ต้องเป็นห่วงเป็นหามเมียมึงนะมันสบายไปแล้ว
2: ทุกหวยครับป
0: ้อป้าใจเหรอมันเอาผัวใหม
2: ่ฮะมันเอาไผอีป้ออีป้อน้องบอกเขามาหรอกอ้อคอกไปแล้วเขาจะไปฆ่ามัน
0: ก็มันก็บ่ได้เอาไผตีนไหนแล้วมันเอาป้อมึงเนี่ย
2: ฮะอีป้อเอาเมียเฮาโอ้ยโอ้ยใครตายมันป้อนมีบาปเนาะ
0: หมดเวลาเยี่ยม

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้คะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใช่พ่อจายบ
0: ่ฮั่นแลมีอันหยังดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได้
1: เปิ้นห้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่ะ
1: แต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะวันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝาม ันมืดมีไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเน
0: า
1: ะลูกห้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิงว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิไข่แก่ไปกา

0: เรื่องตั้งยุกยงคงกระพันในผมบ่ไข่ห่มแต่ได้ไอ้ผมห่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อั่นแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ป้อตัวไอ้ผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนน่ะคนฮักคนห่มโดยเฉพาะสาวๆนี่นะซิ่งยังอ่ะแต่มันบ่ไข่มีเงินนะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถบคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บักไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮือนะคะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนนะโปดเต้าผมจอดรถไว้กำเดียวนะรถผมสั้นทุดทุดทุดอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอร์อ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับยับลูกคิงกะ
0: กูมารทอง

0: อันเรื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบอกหูหูไม่ต้องโจรไก่บุญ
1: ก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนะมันมากินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อนึ่งไปขาย
1: อันแล้วถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันมากินเงินขนาดห่อนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โอ้บ่กินเงิน

0: 姓猫的羊。
1: 猫老呢乐姓猫的羊。
0: 猫哑巴。
1: 哦哑巴你们不得劲不得呢猫哎。
0: 不得也得。
1: 哦可不那呢还喊个打了呀。那安康班呢慢得劲哑巴慢个浪着劲呢。咩慢嘛不得慢过咩慢喊在慢个来阿白熊外地点在哈班嘛呢。像กำเดียวไงวะเสียงดังกว่าล่มพุ่มพุ่มมาล่มพุ่มพามา
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่จะไปตีอย่างบนหลังคาบุก
0: ็แล้วมาอย่างอ่ะ
1: กว่าจะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาวช่อนไว้ตีนใจคานั่นน่ะมันเมาไงวะช่วยหางดักดักดักเอาหางฟาดหลังคาบุ่มบุ่มบุ่มอ่ะจับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่าม
0: าขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ตี้ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าปลอมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องเราอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปานปุ้นขอเจนซะซื้อกิน
2: อ้าวแต่น่ะอย่างไอ้ได้ว่าเนี่ยแต่น่ะลองเข้ามาขายเม็ด2บาทแดพ่อก้ามันจะไปขายเม็ดบาทกึ่งนะ
1: กําลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เหล้าหลวง เอาอีบ่นายๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปล่อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ้าอันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนะถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้เต้นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยาใด
1: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากย่อย
2: ยักก็ได้ล่ะ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดีแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปน้อย
1: ไม่ยังไง
0: เอาอย่างอี้ดีกว่าบอก
1: ฮะ
0: เฮามาตกลงกันว่าเฮาจะมาคบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาด
2: ดี
0: เฮาจะมาช่วยเหลือสักอย่างตายก่อนไปงานศพปะหน้าก็บอกอู้ตวย
3: อันนี้ดีนะตู่เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องเพิ่งไปงานศพอ
4: ๋อโอ้ตู่เจ้าเปิ้นไปโตนิมนต์หรอผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได
4: ้ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
4: กิน1เม็ด
0: ถ้ายาได้10เม็ด
4: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
4: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
4: อีกก็ตายอ่ะกะ
0: ก็ตายนะกะ

0: ไอ้บุญ
1: ฮะ
0: เจ้ามีเรื่องจะมาโอ้กับไอ้บุญว่าเจ้าขอเลิกกับไอ้บุญ
1: เพราะเพราะอย่างอะเนาะ
0: เพราะว่าเฮาเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: แตกต่างอย่างไรอะเนาะ
0: ข้าเจ้างามไอ้บุญบัลล่อข้าเจ้ารวยแต่ไอ้บุญมันตก
1: โหน้องวันนั้นน้องอย่ามาอู้อี้ฮะ
0: ขอโทษวันนั้นข้าเจ้าเมา

0: อีแม่ผมจะฆ่าตัวตายผมก็ตายก็แม่
1: โอ้โอ้โอ้โอ้ไอ้หยังโอ้ยังอันใดดุมีเรื่องไอ้หยังกะ
0: ก็แฟนผมนะก็มันบอกเลิกกับผมมันบอกว่าผมมารอ
1: ป๊อป๊อป๊อป๊อลูกป๊อป๊อบอกแม่หญิงคนเดียวจะมาเสียอกเสียใจถึงกับฆ่าตัวตายนี่นะมันดีลูกมันเสียจัดเกิดมันว่าลูกมารอกะแต่แม่เนี่ยว่าลูกน่ะรอที่ชุดในโลกคนเฮานะลูกรอบ่ารอบ่ใจวัดดีวัดชั่วกันตีหูผ่างพายหนอกเฮาเกิดมามีแข็งมีขามีหูมีตามีอาการครบ32บ่ใจกะไปพ่อคนหูหนวกตาบอดหั่นลูกเปิ้นยังโชว์ชีวิตชูกะลูกชูชูต่อไปชูคือเป็น
0: ผมอย่าไปอู้กับไอ้พ่อก่อน

0: พี่พ่อผมจะฆ่าตัวตายอ
1: ่
0: ะ
1: อะอย่างน่ะ
0: แฟนผมมันเลิกกับผมมันหาว่าผมตุกไว้พ
1: ่อโอ้จะไปหย่าไอ้อันนะลูกบอกแม่หญิงคนเดียวสอบเอากะปะเลอะปะเต๋อมันว่าเฮาตุกกะจำไว้เฮาก็ขยันก็ลูกเฮาก็มีแขนมีขาหรอกสอบว่าหากินเอาสักวันหนึ่งเฮาตึงมีจะไปหย่าจะไปหย่าการฆ่าตัวตายมันบาปลูกแม้แต่หมามันยังบ่ฆ่าตัวตายหมามันเป็นขี้เหื้อนเต็มตัวมันมันตุกมันยากมันบ่มีกินมันก็ยังเคลียกองขยะกินเฮาเป็นคนอายหมามันลูกหมามันยังสู้เฮาก็สู้กะลูกสู้สู้สู้สู้ฮึเป็น
0: หมามันฆ่าตัวตายมาจ้างเลยพ่อครับพ่อผมจะชู้ผมจะชู้ชู้เป็น

0: trốn phụa nung mía sáo có dù tối cánh, bó á nhuộn nặc khâu có nhạc cánh dù, trả thố là sắp hạ cánh sắc cầm, thà hậu bà thố bấy, mánh có bà thố má, phụa dù tiền, đục dù tiền, lán dù tiền, ơ! Ừ.
1: ยอดเงินของท่านใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ
0: โอ้อีน้อยคนนี่มันเป็นลูกไข่นี่ยังมาหู้แต่หู้ว่าเงินเขาจะหมดฮึบัตรโชคก็ได้จะช่อง EMS ถือก็ได
2: ้บัตรใจ
0: โอ้ยเออบัตรใจก็บัตรใจ SML
2: โอ้เปิ่นว่า SMS
0: โอ้บัตรหู้ละ SMS อันยังก็บ่หู้

0: ทูกอติดต่อลำบากอะเดี๋ยวลองโทรแถมกำมะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
0: อู้บ่ฝากนะค่ะจะอู้กับผัวค่ะ
1: Welcome the voicemail system
0: อ๋อจีโทรมาหมายย้อมหับสายเป็นมามีกิ๊กเป็นฝรั่งจะไปฮือได้เจอนะมึงเละแน่เละ

0: เดี๋ยวมึงกับไผน่ะ
1: ลาแอนเจ้า
0: อ๋อลาแอนกะมีอะหยังลูกโทรมาจากไหน
1: หนูอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้ามาเข้าค่ายกับครูโดนต่อหัวเสือต่อยอะเจ้าม
0: ันมันหยังเป็นนักกบต่อหัวเสือถ้ามันได้ต่อยได้จี้หลายตัวตายนะมึงเข้าใจเข้าใจลูกเข้าใจ
1: ยายใดละอุ้ย
0: เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โดนต่อต่อยให้นะแล้วอุ้ยจะเช็คกระถาเป่าใช้โทรศัพท์พื้นเนอะกุกะนะโมโอโหวันนี้ยินดียินดีที่มาพบกันยินดียินดียินดีหน่อยอุ้ยอุ้ยท่องผิดไปหน่อยตอนปลายมึงยังแขวนท่องนะยังเนี่ยฮึ
1: โอ้ยยังปวดอยู่เจ้า
0: อันเนี่ยเนี่ยอันมึงไปหาหมอฮือหมอป้าไปหาครูเนอะกำลังว่าแม่นนะกันเนาะ

0: ไอ้บุญบึ้นขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยะหยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลงปัดกันเปล่าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แถม2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเหล้าเป็ดเหล้าไก่อยู่
0: หือผัวบ่หึใจ

0: มาแล้วมาแล้วหัวสุดติฮักไอ้ไม่กินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: หลับวันนี้ขมดีเนาะลำก่อนลำลำแต่แต
0: ่ไอ้น้ำเย็นมินีเนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินสาวพ่อจะถึงแปรละไอ
1: ้เออกำเร็วก่อนไอ้จะไปดาแกบเป็ดกับข้าวไก่ก่อน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: บุญฟังไปตรงเตือ ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: มาเอาละเมียงตรงก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาเผาเหือนในเฮือนนี่ก้ามจะเอายาเหยียงมาผลคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้าง

0: ไอ้บุญบุญไอ้ปิ่งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ่งจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอกนะไผ่จะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผ่จะเฝ้าก็จ้างเต้อตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าผ่าไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผ่จะมู้จะหันไอ
1: ้โอ้บ้านเหยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิดบ่เป็นยังปิดไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิดแล้วหัวบ่หูใจ
2: บ้านปิดมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิดเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้หูใจแล้ว
1: เออเมีย

พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยา

0: พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยารับมาลัยน้ำใจจากคุณแม่ยุภาร้านทองโกโล50พวงพร้อมแบงค์พัน40ใบ
1: ขอบคุณครับขอบคุณแม่ก็เชยเสียงแป๊บคาแรปแคปนี่ออกไปเอาเหลือก็ไข่เค็มจะได้ก็
0: ขอประทานโทษครับคุณป้าครับฟังต่อไปสิครับต่อไปรับมาลัยน้ำใจจากน้องมะลิจากสวนผักแคบ200พวงพร้อมแบงค์500 50ใบและนี่คือน้ำใจจากพ่อเลี้ยงสมงมพ่อค้าซาลาเปา95พวงพร้อมซาลาเปาที่เหลือขาย7แกน
2: ขอบคุณครับ
0: มิตรรักแฟนที่เก๋แม่ยกแม่ย่าคุณน้าคุณนายไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องรีบร้อนฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวขอประทานโทษนะครับยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับเพราะท่านกำลังจะลงจากรถเบลนะครับคือเสียกิมเหงงแซ่เฮาเจ้าของกิจการร้านเพชรร้านทองโรงเลื่อยโรงสีขายหวีขายแว่นวันนี้ท่านมาพร้อมกับมาลัย50พวงและเงินติดมาด้วย10บาทฮะ

0: ต้องผมครับต้องผมครับ
1: อย่าทำม
0: อเดือดร้อนยุ่งแล้วครับ
1: เดือดร้อนอะไรยัง
0: โอ้อันบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ไข่เค็มยุบเราครับ
1: ฮะ
0: ไข่เค็มยุบเราห้อง
1: ไอ้ไข่เค็มยุบเรา
0: ครับ
1: หายแล้วเหลือเวลาแค่2นาทีจะเปิดการแสดงแล้วอ่ะทิ้งไปห้องไอ้โมกมาบัดเดี๋ยวนี
0: ้โมกไหนครับ
1: ไอ้โมกอ่อนจับฉากจะได้เล่า
0: หัวมันไหนนะครับ
1: เฮ้ยเอามา
2: ไต่กันไต่กัน
1: คนหน้าไปหามา
0: เชียงแฉมผมบักเป็นไอ้เล่นไอ้หาด
3: จะเล่นจะกว้างเร็ว
1: พบกับพระเอกคนใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งกำลังจะแซงไข่เค็มชยาพระเอกหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดผักเผ็ดเผ็ดบ้านนา
4: ทุสาลูกขอยกมือไหว้พระไหว้พระปฏิมากรกูได้มาก่อนก็ได้นั่งข้างหน้าได้มาจ้าได้นั่งข้างหลังคนที่นั่งรับเสากันบอกเขี้ยวเล่าก็กลางยา
5: ผมอยากก้าวข้าเจ้าอีล้ำเหลือกว้างเลย
4: ผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระ
1: เข้ามาเหี้ย
4: เข้ามาเหี
1: ้
4: ย
1: งานเหี้ย
4: งานบ่เฮ้ย
1: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเมื่อกี้ท่านเอารองเท้าฟองน้ำข้างซ้ายขว้างมานะครับขอความกรุณาเถอะครับเอาข้างขวาข้างขวาขว้างขึ้นมามันจะได้เป็นคู่กันไงครับ
5: โอ้ยยังไง

0: เอ๊ฉันล่ะตำบ้านเฮาฝีมือจับจับดีๆจะมีพ่อกว่า
1: ลูกหลานข้ามีปะเล่อลุง
0: มันเขาจ้างยังพ่อ
1: จ้างเล็กจ้างไม้จ้างปูน
0: ปุ๊ดโธ่โอ้เนี่ยใครได้จ้างไม้นะมันเนี่ย
1: ลูกจะแปลงเฮือนกะแปลงตุกกะแปลงประสาทใส่ผีกะ
0: โอ้มันจะตายได้ลูก
1: ลูกแปลงยัง
0: แปลงเฮาตากขี้นึ่งเมียอย่า
1: ปูนี่โอ้ยังวอกแต่ว่าเผาไปสองศพแล้วเนอะอู้แบบนี้นะ
0: อู้เห็นนะ
1: ไปอู้ไก่ๆต่อ

0: มาไปเอียหาลูกหาหลานบ้านใต้พ่อมาใหญ
1: ่โอ้เอียหาไป
0: ก็ไอ้ปูดบ้านใต้ฮันหรอ
1: ตุ๊กของงอคอดยินนั่นเหลือข้าบันน้ำเช่นไปลูกเป็นนานเลย
0: อย่าปล่อยว่าเนอะบัดเดียวมันขายหน้าพ่ออุ้ยมันได้เจ็ดแสนก่อนนะ
1: ฮะมันขายเมื่อใด
0: หลายวันแล้วมันก็สั่งข้ามาว่าบอกคือลุงมวยมาเหยาะเอาเนอสองมาสองอย่างนะ
1: ข่าวดีว่าข่าวให้
0: อย่างที่หนึ่งข่าวดีอย่างที่สองข่าวให
1: ้โอ้ปวดหลานของลุงลุงก็ถึงกันทุกนาทีเลยข่าวดีอันหยัง
0: ข่าวดีนี่ว่าถ้ามาจะเงินสองแสน
1: ปวดหลานรักถ้าข่าวหายเหรอ
0: มันว่าเล่น
1: โอ้ยานี่วอกวอกจริงจริง
0: มันก็คนกรรมนั่นแหละ

0: ูกหลานตานเต่าทั้งหลายคนดีก็มากหลายคนห้ายก็มากนักจะไปจงไปจับกันเข้าคอกจะไปวอกและลุงลังยังมางานศพวันนี้ไปเฮอเจ้าภาพหันนาไปทากินเข้าไปเฝ้าเปิดเล่นไพ่และไฮโลไปโชว์เสื้อผ้าไปทากินหลับไก่แกงไปแกงเปลี่ยนเกือบแต่งไปเสิร์ฟอาหารปลายบะปอไปผ่านเจ้าภาพของที่นี่มันบัดเดย์เนอะลูกเนอะหลานเนอะห
1: ัน
0: หันเปิ้นเชิบหันข้าวต้มเนี่ยหมูเฮาหมูเฮายอกหมูเฮายอก
1: โหโหโหแต่งอู้เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องมอบการนับถือโอ้ อันยังน่ะ
0: ข้าวต้มลวกปาก
1: โอ้ปู่วอกปู่เฒ่าตายเหี้ยปู่วอก

คณะบัวตองเมืองป้าวภูมิใจนำเสนอละครสอบพื้นเมืองช่วยเพื่อสุขภาพวันนี้เสนอตอนควันบุรีรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้นักครูบัวตองเมืองป้าวป๊อปภาษาสุนันทาสารพีสีทนเมืองป้าววิไลชัยประการนงนุชแม่อ่อนวิชัยสั่งกำแปงไอ้อ่านไล่เอกอนุเคราะห์เสียงปีและเสียงซึ่งแกงโฮล้านนาบันทึกเสียงในวันที่27กันยายน

ึดไปแล้วก่อนหน้าไข้หัวอยู่ๆเฮาก็ได้ฉายาว่าอยู่ไหนหัวหน้าก็ตายหมดมันอะหยังมาประจวบเหมาะบังเอิญเหี้ยแต่เหี้ยว่า3ตี้4ตี้ปิดกิจการหนีไปหมดตี้ใหม่นี่ก็ท่าสิยังแควนอยู่ในเวียงไปมาก็สะดวกรถราก็ง่ายเอารถเครื่องมาใช้ก็สบายดีที่บ้านเฮาเจ้าอยู่ก็เป็นบ้านญาติห่างๆเปิ้นไปอยู่เมืองนอกเมื่อใดบ่ฮู้จะปิ๊กมาหันว่าไปอยู่กับลูกสาวกับลูกเขยเจ้าในราคาถูกต่างได้ดูแลรักษาบ้านให้เปิ้นตวยก็แท้จะดีหม่วนดีเหรอพอหมดพอปวกไปตวยแต่ว่ามันก็ยังมาฮกลุงลังนักแกในบ้านหลังนี้บ่ม่วงบ่ลำไยกิ่งเหี้ยเบ้อเหี้ยเบ๋ออะหยังมานักแตะนักว่าบ่ได้ความละวันนี้จะจัดการขยะมื้อนี้เหี้ยก่อนเอจะเอาไปขวางทางใดดีนี่ทางซ้ายก็บ่ได้ทางขวาก็บ่ได้มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเอาอีดีกว่าเฮาจัดการเผาดีกว่าอยู่บ้านนอกเฮาหันอีป้อเผากลางเฟืองกลางต้งกุปี้กุปี้เฮ้อเข้าท่าดีดีละบ้านจะได้มดได้เป่งกระเปิ้นพ่องสมกับคนงามอย่างน้องวิไลมาอยู่พ่องเผาเผาเจ้าแม่เผากับเนี่ย

0: ันนะกะเจ้าเจ้าก็ว่าอันนะแม่บ่ต้องอยู่บ้านเฮานะเอาใหม่ให้หมดมันก็บ่ไหวเก่าล้ําไปมันก็บ่ตันเปิ้นเนาะข้าเจ้าว่ามีประสบการณ์มาแล้วล่ะเรื่องแชมพูนะกะแม่บ่ต้อง
1: เออน่ะก็ว่าเออน่ะมื้อเดียวนี้เฮาเอาของอันบ้านเฮามาใช้มันก็ดีแต่นั่นเนาะเออก็ดีใจเหมือนกันนะนั้นๆที่ตะกี้ก็เอาของมาแบ่งมาปันเฮ้ยแม่โอ้เนี่ยบ้านเฮานะบ่ต้องได้ซื้อได้ขายเขามีจักใครขอกันร้อนๆโอ้มาเดียวนี่มันบ่ได้นะอีแม่ว่านะเออเนี่ยเฮาทํา
0: บุญนะแม่เฮาบ่มีเงินสักบาทนะเฮาก็อยู่ได้เนาะ
1: เออ
0: ใครมีอีหยังก็เอามาแลกมาแบ่งกันอย่า
1: ก่อน
0: แล้งสุดปีได้กินเหมือนกันหมดบ่เดียวต้องไปซื้อแม่ว่าเฮาก็เอาอย่างอีกเนาะอิดตะแกนเนอะเหมือนในชุมชนเฮานี่นะยังดีเนาะแม่เนาะที่ยังมีการแบ่งปันน้ําใจไปแม่
1: นั้นน่ะกะกะน้ําเปิ่งเหือเสือเปิ่งป่าน่ะมีอะหยังกันก็แบ่งบ้านปันสู่กันมันก็จะดีเฮ้ยอะหยังมาเหม็นอะหยังเนี่ยฮะนั้น
0: ไหนเนี่ย
1: ก็มันเหม็นเนี่ยที่อุ้มบ้านอุ้มจองเนี่ยมันเหม็นอะหยังไผมีหยังกันที่ไหนไปฮะตายละ
0: แม่ไปตองเดี๋ยวก็ดไฟน่ะไฟมะเฒ่าอะหยังไฟไหม้บ้านเหี้ยกะ
1: เออนี่ได้ปล้ําปลาเรือน่ะไปพอรู้ฮะนั้น
0: ก็น่ะว่า
1: ป้ากันไปพอบ่
0: สั่งโคแม่ตอง
1: เออ
0: ปุ้นบ้านป้าแสงบ่ที่เปิ้นย้ายไปอยู่กับลูกสาวเปิ้นที่เมืองนอกแล้วไผมาเผาอะหยัง
1: แล้วไผมาเผาน่ะโอ้บ่มีบ้านแล้วก็ยังเผาบัลลังไฟไหม้บ้านเปิ้นกลับไปพอบ
0: ่ก็น่ะแม่เฮาไปพอกันไป
1: เออๆ
0: บ่เก่งอกเก่งใจเจ้าบ้านตะ
1: น่ะกะ
0: คนอุ้มคนอุ้มวะตายละ
1: ใจไปๆๆๆยังได้เฮาก็จ่อยก็เอาน้ําหมด

0: ดลึงยังนี่แหมกองจัดการให้มันเรียบร้อยบัดนี้ไปเลยบ่ต้องได้จ้างไผละจัดการคนเดียวเฮานี่ละเผาเลยนี่
1: อันหยังกันนี่ว่านั่นหยังปะล่ําบ่เลยน่ะไผมาเผาขยะในบ้านนายจอง
2: ก็น่ากะเนี่ยแสงก็บ่อยู่เนาะไผมาเผาเผาเนี่ย
0: เสียงไผมาเอ๊ะอะอยู่นอกหัวแต่แสงหั่นน่ะเดือดหยังล่ําเหลือบ่บ่เกรงใจเจ้าบ้านเจ้าจองพ่อลูกบ่มีมารยาทขอพ่อหน้าสักกรรมรอบเป็นไผเนี่ย
1: หั่นฮะไผน่ะแล้วมาเผาขยะอันหยังยังได้น่ะควรอุควรอุ้มน่ะ
0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าเผาเองเจ้าแล้วมาเดือดนั่นสั่นเล่าอย่างข้างหัวนี่เจ้า
1: โอ้ยน้องนี่อู้อย่างยังใดน่ะไผว่าสักเตื้อเผาจนควันเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ตั้งจามตึงไอก็ว่าไผเนี่ยอย่างอย่างที่ไหน
2: อีน้องเป็นไผมาอยู่บ้านนี่อย่างใดแล้วมาเผาขยะอีมันบ่ถูกเนา
0: ะโอ้ข้าเจ้าเป็นหลานอุ้ยแสงยะเจ้าและก็มาเจ้าบ้านต่างมาดูแลบ้านหันว่าบ้านมันโคกรุงรังก็เลยจัดการเผานะกะเจ้าข้าเจ้าเผานี่มันบ่ถูกอย่างใดเจ้า
1: โอ้แม่ตองเปิ่นมาอยู่ใหม่บ่ทันจะบ่ฮู้เนาะการเผาขยะในเขตบ้านนี่นะมันผิดเนาะอีน้องจะโดนยับโดนปรับจะได้เอาหยังอีน้องบ่ฮู้หยังกันในเขตเทศบาลเนาะในเขตอำเภอเมืองเปิ้นห้ามเผาอย่างเด็ดขาด
2: เปิ้นบ่ฮู้เผา
0: โอ้เจ้าบ่ฮู้แล้วเจ้าว่าเปิ้นห้ามติบ้านนอกข้าเจ้าข้าเจ้าก็หันป้อข้าเจ้าเผาได้ตลอดเวลา
1: อ๋อนั่นเตะเปิ้งล่ะกะบ้านเมืองมีกะควรหายใจก็บ่ลง
2: อย่าอีลำเหลือโหขอให้ยังเนาะกำนี้อย่าไปเผาแถมซ้ำเนาะ
0: โอ้อันแหมอ๋อขอสุแม่เตอเจ้าบ่ฮู้แต้ๆเลยเจ้าก็หามาอยู่ใหม่ได้2วันนี่บ่ได้เจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวจิ้มเด้อเจ้า
1: ในเมื่อบ่ฮู้ก็จะยกโทษฮื้อกำนี้นะอีน้อยจะไปมาเหยะอย่างอีเนาะเพิ่นห้ามกันขนาดน่ะ
0: ได้เจ้าได้เจ้าม
1: ันบ่ถ

0: โอ้โหวันนี้มาแอวหาลูกโอ้เข้ามาในเวียงเตือนนี้เขาถึงมาบอกเขามันล่วงหน้าลูกเขามาจะชะไปมาเห็นน้อยกำละอ่อนสมัยใหม่เนาะแม่มันก็เกียบมาสะปะเป็นบะลุ่นบะจุนเต็มซาไปหมดโอ้โหอย่างล้ำเหลือบะฮุเขาจะไปบ้านปี่แสงบ้านปี่แสงมีตังใดบะฮวดเนอโอ้โหเป็นเจ็ดแปดปีเขาบะได้มาหุ่นตาก็เปลี่ยนไปหมดโอ้โหโอ้โหก็ไม่ดีหมดเตะหมดว่าเขาจะนั่งจดมูลีเหมาะเหมาะสกามาเอาละจะสูบมูลีนี่บอกเขาบอกมาสกามาเข้าท่าโอ้โหบะเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวจะไปถามเขาก็มองบ้านปี่แสงมาประดังใดบะหัวเนาะพ่อคนตะบุนี่ไผก็หายแซ่บประดังใดหมด
1: ไอ้ลุงเนี่ยถ้าโมสั่งขอมันลูกที่ไหนมาน่ะปั่นประสบกันแล้วเนอเป็นเล่าเป็นปุริปกย่างมาเพราะไอ้โน่งผัวเจ้าว่าเราปกย่างล่ะโมสั่งขอพ่อย่างห้องสีสูบไอ้ย่างเป็นลักประควันมุ้งมุ้งมุ้งบะหูกันละเทสะเหม็นขนาดไปไปไกล
0: ๆโอ้คนเจ้าบ้านนี่อย่างไรประล้ำประเหลือนี่โอ้หานเฮาพอหน้าอย่างใหญ่ก็มีมันให้จะว่าเฮารอเอ็นโอ้เฮาไปถามโอ้บ้านตั้งหน้าถ้าจะหูนี่มาน้อยมาหูจักบ้านพี่แสงก็มันไปดังใดนี
2: ่บอกว่าละครับผมมาอยู่ใหม่ครับ
0: โอ้อย่างไรเนี่ยถามให้ก็มาหูจักไปบับปอโอ้ดึดหูดังกายเฮาอย่างไรก็มีเขามูนี้เนี่ยโอ้ไปอย่างไรเนี่ยถามมาไปก่อนโอ้หลังใดก็ได้น้องบ้านพี่แสงมีดังใดฮะ
1: ก็บ่ใช่คนแต่มูนี้เจ้า
0: โอ้อย่างไรล่ะบ่ลังมา

0: วันนี้ขอเพียวบ้านเพียวจองสักกำลับก๊อกกะลงยางรถถังน้ำขังความหูเสียงเนื้อเฮาเป็นบ่อเกิดของยุงลายตั้งแต่หนูเฮาเป็นไข้เลือดออกเตื่อนั่นอ่ะเฮาจัดการบ้านการจองเพื่อมันสะอาดสะอ้านหญ้าแห่งตึกบ่เฮือได้โลกลุงลังพอตั้งได้ของงามสะอาดอยู่หมดแต่วันนี้จะแปรงแชมพูแล้วก็กับหญ้าน้ำยาล้างจานสักกำมั้งบ่ขูดก็ลงเต็มเก้าเสียดายของแปรงแล้วจะเอาไปแบ่งให้แม่บัวตองพ่องไปให้น้องนกพ่องให้สีโทนพ่องเนี่ยโอ้สบายใจหาป่อนหาแบ่งเฮ้ยเฮ้ยอัชอัชอันนี้ล้มเหลือเนี่ยไปมาสูบบุหรี่ตามพวกนี้เนี่ยไม่ได้เหม็นว่ะอั
1: ชอยู่ก
0: ็หาย
1: เนี่ยหายอยู่บ้านก็
0: หายมาห้องดอกหัวอันน่ะเฮ้ยตายตายตายเหม็นบุหรี่ขี้โอ้ย
1: โอ้ลุงจะมาถามว่าฮู้จักป้าน้องวิไลก็ลูกสาวลุงอ่ะ
0: เออลุงสูบบุหรี่กันนี่ปดเตอะเหม็นแตะเหม็นว่าแล้วไผว่ามาฮื้อสูบ

0: เดี๋ยวก่อนเจ้าเดี๋ยวก่อนเจ้าอย่างใดกันนี้เจ้าอีป้อละมาได้อย่างใดเจ้า
1: อีน้อยมาช่วยป้อเมืองกำเขาลุมอีป้อ
2: เฮ้อลุมอะไรยังอู้มาดีๆหน่อยลุงมาได้ลุมเน
3: า
2: ะ
3: ก็น่ากะไผว่าสักเตื่อไผมันลุมตัวนี่จะไม่ว่าอ่านมาดี
1: ก็สู้เขาสองคนน่ะกะลุมว่าคาติ๊กติ๊กลูก
0: เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้ามันเรื่องอันยังกันนี่เจ้าเลยป้อมาได้อย่างไดยังบ่บอกข้าเจ้า
1: อีน้อยอีป้อก็จะมาสปายมึงน่ะกะ
0: เปิ้นว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส
1: ์เออนั่นเนาะไปนั่นเนาะอีป้อมาถามหาบ้านปิแสงอ่ะมาถึงบ้านนี่เอิ่นถามจดโลก็มีอีน้อง2คนเนี่ยเป็นจามๆไอ้ๆใส่ป้อติ๊กเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยน้อย
0: เออป้อเจ้าน้องก็ห้ามแล้วบ่ฮึอีป้อสูบบุหรี่หั่นก็มาสูบในเวียงมันบ่เหมือนบ้านเฮานะต่างเพเปิ้นมีกฎระเบียบมีข้อห้ามนักเหลือเกินมันบ่จิเหมือนบ้านเฮานะเจ้า
2: เออปึ้งไปป้อกับลูกกันจ้ะนี่ไลก็มาถึงเผาขยะในบ้านป้อมาถึงก็มาสุบบุหรี่ติ๊ก
3: ก็เป็นว่าเป็นป้อวิไลกันเนี่ย
1: มาแล้ว
0: อันลุงคำเป็นป้อของข้าเจ้าอย่าเจ้าข้าเจ้าขอสุแม่แต่นี่ป้อตัวเนี้ยเจ้าบ่ฮู้หยังเหมือนข้าเจ้ามาวันแรกนะกะเจ้าป้าป้อเข้าบ้านก่อน
1: เออ
2: แล้วก็ยังเห็นเด้ออันบุหรี่นั่นนะข้าเจ้าเหม็นเจ้าแพ้กินบุหรี่พ่อบ่ไหวไปจัดจ้าไม้ไอ้กับหูก็เป็นน้ำหูน้ำตานี่ก็ไหลหมดอันเนี่ย
3: พอละบ่ท่ากินละ

0: คนใดก็ได้แต่ป่อก็ได้ลูกก็ได้แต่เออ
1: ตึงเหมือนจังว่าป้าป่อเข้าบ้านก่อนป่ะ
2: เออๆๆ

0: เหมือนบ้านเฮาเลยละเจ้าที่จริงพี่ไหลก็ไม่ได้โคตรป่อนะที่ป่อมาหาซ้ำดีใจกับซ้ำที่ป่อมาแต่ว่าลูกเป็นห่วงบ่ได้เจ้ากำนี้จะมาจะไปอ่ะโทรบอกลูกก่อนจะได้ไปห้ามที่ตาโลดนะเจ้า
1: โอ้โอ้โอ้ป่อมึงก็บัดดันได้กึดเนอะจะมาก็มาแม่มึงก็ฮบมาตวยแต่ป่อมึงบ่ฮือมาหมีไผเฝ้าหมู โอ้เกียมของสะปะลูกส้มของหวานนี่แม่มึงนะมันเป็นห่วงมึงนั่นเนาะแหมยังก็อยู่บ้านท่านนะเป็นห่วงหมาห่วงแมวห่วงละคนก่อนมึงว่ะ
0: เออเปิ้นก็ห้าของเปิ้นนะกะป้อว่าแต่ว่าของมูนี่มันนักล้ำเดี๋ยวเจ้าจะเอาไปฝากตามหมู่บ้านฮิมกิมใกล้นี่ก่อนมันจะเน่าจะเสียเหี้ยบ่ได้เนาะป้อเนาะ
1: เออเออมึงจะเอาไปฝากบ้านไผก็เอาไปยกเว้นบ้านอีนั่นมึงบ่ต้องฮือมันเนาะป้อสูบมูนี่บ่ได้ก็จมใส่ป้อขนาด
0: ป่อก็ได้อ้อดีเลยอู้อย่างอี้ก็ดีละเรื่องดีก็เหมือนกันเจ้าสมควรแล้วตีเปิ่นเดือดลูกก็ว่าลูกเดือดเฮือป่อแม่เมินเหมือนกันป่อก็บ่เลิกสักเตือ้อรถพ่องก็ยังดีก็มาแย่สักเตื้ออันตรายมันนักนะป่อเอ๋ย
1: อันนักอ่ะอีนี่ก็แหมคนมึงว่าห้ามป่อมึงแหมเนาะ
0: ก็เจ้าเป็นห่วงสุขภาพป่อนะกะเจ้าเอาอีเนาะป่อเดี๋ยวเจ้าจะพาไปหาหมอไอ้หมอลูกของแม่ตองนะเจ้าเปิ้นจะแนะนำจะจี้ฮือหันโตดของการสูบมูลีว่ามันเป็นอย่างใดพ่องอีนะป้อขนาดเจ้ามาวันแรกนะเจ้าก็เพลขยะเพลบ้านเผาขี้โคปะโถเปิ้นเดือดร้อนกันเต็มบ้านเต็มเมืองตึงมดนี่เนอะเปิ้นว่าในเวียงห้ามเผากว่าจะเข้าใจกันได้นะป้อ
1: พี่น้อยมึงฮู้ก่อป้อมึงนี่นะสูบมูลีมาก่อนมึงเกิดแถมมาป้าเป็นอย่างพ่อมึงบ่เท่าปานนี้ละ
0: ฮันฮันก็ว่าบะตาลิ้นเข้าปากไอ้หำละป้าป่อไปอาบน้ำเหี่ยก่อนเดี๋ยวเจ้าจะเกียมข้าวเกียมปลาแล้วมากินด้วยกันแล้วเจ้าจะเอามาแต่งพักมูเนี่ยไปฝากข้างบ้านตวยแล้วจะไปถามไอ้หมอว่าเปิ้นว่างจะฮื้อเปิ้นมาอู้กับป่อเรื่องมูลีเนี่ย
1: เออมึงข่าวได้เนาะอันใดกอดได้อยู่บ้านก็แม่มึงจมมานี่ก็มึงจมมาถึงจมอย่างเดียวกันแตะเนาะ
0: เอ๊กับเจ้าลูกแม่นี่เจ้า
1: เออๆๆป้อมึงไปอาบน้ำก่อนเด้อ
0: เจ้า

0: เอาละครับทุกท่านมาพร้อมกันจุมนุมประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเนาะเอาละจะเอาเรื่องอย่างก่อนดีเรื่องเผาขยะก็ว่าเรื่องมุรี
1: เอาเรื่องมุรีดีกะหาเจ้าม
2: ากูขำโคตรมาใกล้ๆเพ่โคตรไปไกลๆมาเข้าใกล้ๆหมอแล้วโคตรไปไกลๆข้าเจ้าเหม็น
3: เออรู้คำขอโทษประสุนันเ
0: นอะเอาละจะไปฟังอู้กันเตื้อจากการที่อู้ฟังแล้วเนี่ยถ้าไผมีข้อสงสัยก็เฮือถามกันได้เนอ
4: ผมยังเล่าได้นะครับ
1: จะไปเดือดเตื้อฟังเปิ้นก่อนปูนี
0: ่เอาละบ่เป็นยังเดี๋ยวใครฮู้เรื่องควันบุหรี่อีเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: ลุงคำแม่งก่อโคตรเข้ามาใกล้เดี๋ยวฟังกันละกันเรื่องพิษเรื่องภัยของบุหรี่ว่ามันเป็นยังไงฟังกันผู้คนเนี่ยฟังกันผู้คน
2: ฟังครับเจ้า

0: สวัสดีน้องสาว
1: สวัสดีเจ้า
0: โอ้เอ้น้องจ๊ะน้องฮู้จักบ้านอาจือก็ครับ
1: ฮู้จักกะเจ้า
0: อ๋อฮู้จักกะอันพี่ขอให้น้องเนี่ยไปส่งบ้านอาจือได้ก็ครับ
1: อ๋อได้กะป่ะน้องจะไปส่ง

0: Run.
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมนต์

ที่ฟังอยู่ซับลู่เหตุผลถึงสัตว์ยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮาได้

0: างวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนต์

และเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเจียง

ที่ฟังอยู่ทราบรู้เหตุผลถึงสัตว์ยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าจำนานจังไหมที่เฮาได้

0: างวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

0: พ่อหลวงประกาศเสียงตามสายล่วงหน้าเป็น 3-4 วันน่ะฮือมาประชุมเรื่องเงินล้านเพราะถึงเวลาต้องใจนี่คืนล่ะโหยังมากันเต้าเอี้ยนี่ที่ตอนจะเอามาเงินนี่หลายแตะหลายว่าบ้านพ่อหลวงป้อมมีที่อยู่เอาไผว่าได้กู้เงินแล้วไปกล้าไปขายร่ำรวยพองกล้าโหยังดักปิ้ง
1: มันใหญ่มากนะก็พ่อหลวงสักคนก็ขับหมูขับในอยู่ฮะน
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คำแลนยังไม่อยู่จอกปุ่นหาจะไปไหน
2: จะไปกินน้ำอย่าพ่อหลวง
0: เงินที่กู้ไปกล้าไปขายตามที่เสนอโครงการมาเป็นไร
2: ก็กล้านะคะตามโครงการนะคะ
1: มันเอาไปขายเหล้าอ่ะพ่อหลวงจะเป็นเรื่องวะ
2: โอ้จะไปมาดูกันนี่เน
0: าะเอาจะไปเถียงกันเดือนหน้าเนอะถึงเวลาใช่นี่ละบอกลงหน้าไว้ก่อน
2: ใช่แน่ใช่นี่ใช่แน่แต่จานหน่อย
0: โหเงินล้านบัลลังก์จะเป็นเงินแล้วเฮียก้าเลิกประชุม

0: เอาถึงเวลาใจนี่กะละเน่อไผที่ยังบ่ได้ใจตัวนี
1: ่
2: เออใช่แล้ว
1: ยังขาดกัน 4-5 ลายแล้วเจ้าบ่หลวง
0: โอ้ขาดไผนี่ฮะ
1: เนี่ยก็มีไอ้คำแลนี่คนละเนี่ยบ่ได้ใส่เนี่ย
3: โหโหคนเป็น4เป็น5มันบอกยื้อค่าคนเดียวอ่ะ
0: โอ้ไอ้คำอย่าบ่จ่ายฮะ
1: มันจะเอาปัญญาที่ไหนมาจ่ายป้าหลวงกู้เงินไปขายเหล้า
0: แต่กายคำ
3: โอ้เข้าแป้ลูก
1: ไผมาแป้สู่หัน
3: เอออันบ่ใช่บ่มีบัดนี้บ่จ่ายหันเป็นกรรมการเอ็นแฮวฮู้บัดละกรรมการบางคนก็บ่จ่ายชูก็ดึงเอากันไว้ปกป้องกันแฮวฮู้กะ
0: ไอ้คำไปว่าอย่างอ่านคนอื่นเป็นเสียหายโลก
3: ป้าหลวงก็แฮมคนนะอ๋
0: อป้าหลวงบ่ได้กู้เนอะ
3: บ่กู้บ่กู้บ่กู้แท้แต่คนอื่นเขากู้เพื่อห้าหูกะ
0: ปอกันเดียวจะหันหายไผที่ยังบ่ใส่นี่นะป้าหลวงจะประกาศเสียงตามสายเนอ
3: ประกาศไปเลยบ่ใส่เหี้ยอย่างฮิ้ว

0: อะโลอะโลรายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่ยังบ่ส่งเงินล้านเตื้อ1อ้ายคําแลน
1: หยุดหยุดป้าหลวงสต๊อปป้าหลวงผมอยู่นี่นะบ่ได้หนีหน้าหายไปไหนมาชะหน้าชะตากันอย่างล้ําเหลือบ้านนี่มาอยู่เฮ็ดดิกะ
0: โอ้บ่อยู่แล้วจะไปอยู่ไหนไอ้คํา
1: จะแยกหมู่บ้านคนเดียวกะจะเป็นป้าหลวงคนเดียว
0: แยกได้อย่างใดวัดก็มีวัดเดียวอาจารย์ก็มีคนเดียว
1: มีปัญหาหรอกอาจารย์ว่าจะเอาป้อผมเนี่ยก็เป็นอะ
0: ไปอู้อย่างอันมันบาดดี
1: บาหัวดีบาดีบาหัวป้อหลวงมีปัญหาก
0: ็โอ้ยมองอู้อย่างไงคำแลน
1: โอ้อันป้อหลวงมีปัญหาเฮาเดียวกันบ
0: ่ได้เลยเอาหมู่เฮาเดียวหมู
1: ่เอา
0: เอา
2: โครงการเงินล้านเนี่ยถึงมาโดนตีภาค2

ล้ำดำไปนิดต้องไปทำฟิตเนสเกรดจะได้ดีขึ้นเสียงใช้ได้แต่เสียงไม่ถึงบางครั้งเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าปอดไม่ใหญ่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกินส้มและผลไม้เยอะๆเสียงจะได้ดีมีพลังร้องเพลงเหมือนคนเป็นหืดเป็นหอบตอบว่าไม่ผ่านกรรมการจะบอกให้นะจ๊ะแม่หนู

นักร้องชายท่านนี้ตอนมาร้องรอบสัปดาห์ร้องเสียงดีมีพลังเสียงกังวานแต่พอมาร้องรอบนี้เสียงแหลมรีบเพราะใส่กางเกงฟิตมันไปบีบรัดกล่องเสียงเส้นเสียงร้องเสียงสูงเหมือนวัวจะถูกเชือดและรอบนี้ก็เลยถูกเฉือนคะแนนแต่งตัวไม่ถูกแนวเพลงลูกทุ่งกรรมการจึงตัดคะแนนไปครึ่งคะแนนดูสิมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆยังใส่ตุ้มหูนุ่งกางเกงยีนเราร้องเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะไม่ใช่ร้องเพลงสติงกรรมการขอติงเพื่อวงการลูกทุ่งนะจ๊ะจะบอก

ชนะเลิศในวันนี้เสียงดีร้องดีหุ่นดีเซ็กซี่อีกต่างหากสอดใส่อารมณ์เพลงได้ดีร้องไปเต้นไปเสียงลื่นไหลอกก็ย้ายใหญ่ถูกใจกรรมการเหลือเกินฟันธงลงไปเลยว่าคนนี้แหละถูกใจจริงๆหนูอยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงมาจ๊ะถ้าสนใจอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือให้ถ้าหนูไม่กล้ามารับอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือไปให้ที่ห้องพักนะจ๊ะหนู

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้
0: แถวนี้ไผใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหาหย
0: ังบัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่นี่นะลุงแค่ขอช่วยแบกข้าวสารเมื่อบ้านบัดใดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: เออเนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอะหยังน่ะฮู้อะหยังล่ะ
0: นี่ๆๆฮ
1: ะ
0: จักกิ้มเจ็ดห่างยุ่งบ
1: ่ข้ามกัน
0: เลยอ้อๆๆๆฮู้ก็ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงกว่า
1: ว่าพากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โหแล้วมันยังไงอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนไก่น้อย

0: ในสัตว์เจ้าวัดนี่ใครจะลองปุตตาเน่บอก
1: ปุตตา
0: เออ
1: ไอ้ยังเตียวถนนพวกกับ
0: ต่อ
1: เก่งบอก
0: ไอ้เก่งบักเก่งมึงขอปุ่มลุงนี่นี่นี
1: ่นักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อันล้ออ
1: ันนี้หูมันยังนี่
0: อันล้อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเขียวตัน
1: เป็นนักเลงเนาะแล้วมันจ่อยอย่างเนี่ยมันมีเขียวตันเขียวตัน
0: อันล้อถ้าหากว่าวันไหนอันลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาเข้าอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลหลับมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอะหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก
0: ็ไอ้บ่ใจบ่ใจ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วมันไปเกิดอะหยังเกิดอย่างขึ้น
0: เฮ้มันก็เกิดการกัดขี้ปุ๋มมากะไอ้น้อย
1: การอู้

0: เสือขี้ปุ๋มบันไต
1: เงี้ยเงี้ยเงี้ย
0: แค่ปะมาเมินละดีละกันเดียวฮะเจ้าไส้ขี้มาแก้มเราแม่บอก
1: เนี่ยกาที่เขาลือว่าขิงไอ้สิงจักกิม
0: สิงจักกิมเจ็ดวันเว้ย
1: วันนี้แหละวันนี้แหละขิงจะได้ลู่ลิศของง่ายหน่อย
0: ให้ปะ
2: ไอ้เท่ามูนี่ยังได้ดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นหมู่เป็นหมู่ไอ้สู่เท่าบดอกบดายมาตีกันอย่างกลาง
0: ไ
2: ว
0: ้คนอื่น
2: มาตีมาต้อง
3: ปล่อยเขาปล่อยเขา
2: ปล่อยเขา
3: ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันน้อง
4: เสือใต
5: ้
4: ท
5: ิ้
4: งเหนือ
5: เสือใต
4: ้
5: คือ
3: ม
5: ัน
3: เอาเลยนอกเลยนอกเลยเนี่ยนี่เอาเลย
0: วันสิ้นบดายเนาะถ้าไปอย่างนั้นทิ้งเหลว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้านักบดายฮะมาบุญงานวัน
2: ไอเสือขี้เข้วฮะกันเดี๋ยววันนี้มอกได้ฮะอยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าอยู่ไปไปไกล

เด็กมามาดม้อยนั่งน้อยใจหนาชีวิตเกิดมาข้าได้เมียเท่าบ่อยากกินยังตึงน้ำตึงข้าวเพราะกลัวหญ้าเท่ามันมารังควานสงสัยจัดติแล้วถ้าจะเอาหมากเอาปูเอาบุหรี่ขี้โยใส่บาตรถึงตูเจ้าแล้วน้อเฮาเกิดมาจัดนี้ก็เลยได้เมียเท่าใจแต่ยอดปรารถนาของพ่อจายก็ค่ะได้เมียสาวสาวใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่รองเท้าส้นตึกติ่นไหนได้กลายเป็นเสื้อคอกระเช้ารองเท้าอย่างลดเฮ้อกำ

0: 娘，
1: 嗯，他弄他连娘那么热，喊那名娘喊那皮呢？
0: 干咩那个？不在。
1: 娘，ข้ามีข่าวดีจะบอกแต่เจ้าข้าไปหาหมอดูไหมเอาวันเดือนปีเกิดชูกับข้าไปฮือปอหมอเปิ่นพอฮู้ก่อปอหมอเปิ่นว่ายังไง
0: เปิ่นว่าเขาจะได้เลิกกันวันนี้อ่ะกะ
1: ปากเสียเปิ่นว่าดวงเขาโฉมพงกันอยู่กันไปชูจะได้เป็นใหญ่ข้าจะได้เป็นเจ้า
0: เป็นนี้เขาไปฆ่าปอหมอสักกรรมแต่อันแม่นนะตึงวันนี้สูก็ข้าอยู่ด้วยกันสูก็เป็นเจ้าแล้วเหร
1: อข้าเป็นเจ้ายังไงข้าเป็นเมียชูนะ
0: สมัยนี้เปิ้นบ่ฮ้องเมียแล้วเปิ้นฮ้องเจ้า
1: เจ้าอะหยัง
0: เจ้ากรรมนายเวร

0: เอ้ยแอดผัวหักข้าบอกชูหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเวลาเดียวไปไหนด้วยกันฮึดเดียวไกลๆข้าเอาไว้นี่นี่เอามือมากล้องแขนข้าไว้ด้วยกัน
1: โอ้เขาจะมาใกล้อย่างบะล่ำบะเหลือล่ะข้าอย่าบาดได้นะข้าอายเปิ้ลนะเขาให้หัวตึงบ้านตึงจองเขาว่าผัวเมียกูเนี่ยพ่อไปพ่อมาพ่อยังแม่กับลูกอ่ะข้าอายเปิ้ล
0: โอ้ยผัวจ๋าผัวอู้ยังเอบาถนอมน้ำใจเมียฉันเลยเนี่ยฮะกำก็อายจองกำก็อายอายเปิ้ลและฉูมาเอาข้าอย่างฮะยังมาเลิกกับข้าอย่าง
1: อุ้ยจัดข้าเลิกอ่ะมันเลิกบ่ได
0: ้ฮะยังเลิกบ่ได้ฮะ
1: ก็ก่อนแม่ข้าจะตายน่ะกะแม่ข้าได้ฝากสู่ไว้กับข้าว่าฝากเปื่อนแม่ตัวเนื้อลูกเนี่ยเป็นเหตุผลที่ข้าเลิกกับสู่บ่ได้เพราะสู่กับแม่ข้าเป็นเปื่อนการกรรม

ท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปากาสิทธิ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตสอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวังป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาข้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5 นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: เล่าเล่ายายาใครจะบอกดักกันว่ากินนักจักปลาหื้อเสีย
1: คนมากินเหล้าหื้อยังปากเหียคนมักเล่าเบียไอ้บัดห้าม
0: เล่าเล่าเบียเบียเมียจังจมซ้ำบัดใจของลำแต้ตัก
1: เพิ่นว่าของกินลำอยู่ที่คนมักย้อนว่าหักรถเล่าสุราก
0: ันคืนยังอีบะเมินนั่นนาใส่ปุ่มนั่นกาเหมือนไฟเอาตอน
1: เอ้ยบาสนใจไผใจกำก้อนกินแล้วก็นอนแตบเสียบ
0: ไผว่าบะฟังเทียงอยู่แป๊บแป๊บเมียไปเล่นจู้บะหุ่งกาม
1: ันไปหาประสบการณ์จ้างมันเถอะนาการก่ายแล้วกามันจึงปิดบ้าน
0: กันอู้ยังอีเป็นนาดียานย่างเหี่ยสักวันเหี่ยปะ
1: กันว่าเตียวกินเล่ามันจ้างฟะยังกินมาเมินแล้วนา
0: ใครเอากุยจดอูแบบนี้นะมาตาอกหาตาก็ว่าอัน
1: บาตาบาตาหาเยินมามันหน้าหาจะวามตาฟุบไม่อยาก
0: เฮ้ยสอนสู่ตั้งแบบฟังกะ
1: ปะมือเฮาปิกอยู่มือทำน้อยจะได้ตีเท่านี
0: ่โหอันนี้พอนานนะ
1: เออบาตามาสอนเฮาให้ใหญ่แล้ว
0: เฮ้ยบาคิดเล่าเหลือกำมูนี่

0: ิ้นกินเข้างายออกไปลุบๆยะเวียกการอันกู่คน
1: ยะตายจ้างเตะหาดึงบ่สนบ่ลอยสักคนถึงบ่อดอ้าง
0: หนูว่ากินกะเหล้าเมาบ่กึดสร้างแห่มน้อยหนต่างจะมืดตึก
1: บ่ถ้ามาสอนหมู่มีกรรมกึดเป็นนี่กันลึกๆ กองทุน
0: เปิ่นเอาไปก้ายืมเอามาหมุนเอามาลงทุนก้าขายว่าอัน
1: เฮ้อพ่อเตะเปิ่นเลอะจันๆ7ปีแล้วมันดอกกบ
0: ก็ดีเหลือคิงเป็นร้อยปันตบกุมกะหักเลือดเหล้าตึงวัน
1: คิงหูก็หาหาลูกไผกันนายพลนายพันป้อห้ามบ่ไว
0: ้โหใหญ่อันเลยกะหาอย่างมันใจเป็นดีใครไปหู้จัก
1: บ่มียศถาบันไดลาบสักป้อห้าแขนหักดีผักเดียว
0: ไปอู้ไกลๆบ่ห้าหอกเหวมากวนมาเขียวเดี๋ยวจะเขียวบิน
1: เฮ้ย
0: หาสอนขิงเขาตึงบ่ฟังกะ
1: มาถ้ามาสอนหาบ่ฟัง
0: เฮ้อไอ้จันหาใส่ป้อนานี่อย่างนี
1: ่ป้อนานขิงมาหาสิหาก่อนลูกสอนศีลสอนธรรมอ่ะสอนในวัดในวาพวกอ่ะอย่ามาสอนในวงเล่านี
0: ่เฮ้อแล้วในวงเล่านี่เปิ้นสอนหยัง
1: สอนมวยน่ะกะ
0: แล้วเปิ้นสอนจังได
1: ๋สอนเอี้ยกะ
2: อัลลาอัลลาลอลอช่วยนอนกา
3: ฮะไปย่าคือกันอย่างแน่คนหนึ่งก็นานอวดหู้แหมคนก็ขี้เล่าเหลือกรรมไปปีกบ้านไผบ้านมันไป

0: ไปวัดไปจ่อยงานพระป่าวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนาะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม้บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมันสอนยาก
1: โอ้ยน้อจะไปป

0: วันนี้พอบาดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เขาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้ว12อันแล้ว12
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
1: ซื้อมาคนเดียวยืมมั่งเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นัก

0: ต๊อกน้ำบอเอาเกินมากอม
1: ไผไผต๊อกน้ำบอบัตากะบัตห้าเอาเกินเอาไม้เขาล่อมันถึงออก
2: ตาตาตานี่ไม้เนื้อตานี่ไม้เนื้ออ
3: โลหนึ่งสองอโลหนึ่งสอง
1: จะตายฮันแต่แต่มาอโลหนึ่งสองอโลหนึ่งสองหนูบัดดินกีก็โถมเห็นได้กล้า
3: อันตาขาดตายไปตาหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนื
1: ้อเฮ้ยขนมากไหม

0: อ้าวสวัสดีครับสนใจรถคันไหนครับเชิญตามสบายเลยครับ
1: ต้องการรถคันเนี้ยเจ้า
0: โอ้คันนี้ดีเลยครับปี88มีอะหยังดีๆแปลกๆประกอบนอกสภาพเดิมๆเจ้าของเป็นแม่หญิงขับมือเดียวบ่เคยเฉียวเคยจนเจ้าของห่วงนักห่วงนานะข้าน่าจะมาขอซื้อคืนผมบ่ฮือครับเก็บไว้ขายให้ลูกค้าชอบที่มันมีอะหยังแปลกๆเนี่ยสีเดิมๆเล็กเดิมๆตัวทางแข็งบ่เชื่อเคาะดูก็ได้ครับถ้าบ่ชอบเอากันอื่นก็ได้นะ
1: เอากันเนี่ยเอากันเนี่ยเจ้าเอากันเนี่ยเจ้าชอบที่มันดังป้องๆๆๆอ่ะเจ้า
0: โอ้โชคดีครับ

0: ไอ้ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นไอ้กระโบมาเปิดเพลงในรถของเฮาอ่ะมาลั่งจะเป็นขโมยอย่างก้าตื่นแหละตื่น
1: นะโอ้ข้างบ้านบุญกามันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลุกไปพ
2: อรถกระเจ้าขึ้นมา
1: ใครอ่ะผีมาเปิดเพลงในรถเฮาเป็นแม่หญิงมีมือข้างเดียวเหรอมาเคาะตัวทางรถป้องป้องป้องโอ้ยเบาแล้วเบาแล้วโอ้ยเบาแล้ว

0: อ้าวสวัสดีครับเป็นได้พ้องมีอันอย่างที่ผมฮับใจก็รถที่ซื้อไปอ่ะป้องๆดีก่
1: ออืมก็ย้อนป้องป้องๆน่ะก็ถึงเอามาคืนน่ะบ่ได้หลับบ่ได้นอนคืนหุ่งพี่ไม่ยิงผมยาวมีมือข้างเดียวเคาะตัวถังรถป้องป้องป้องคืนหุ่งเนี่ยถามดีถามแต่เตอะอ้ายเอารถผีตายที่ไหนมาขายหื้อฮะไปเอารถที่คืนไปแล้วเอาเงินคืนมา
0: อันนี้จะไปมาโทษผมบ่ได้พี่พ่อผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ารถคันนี้อ่ะมีแม่ยิงขับมือเดียวปี88มันก็เลยมีไอ้อย่างแปลกๆเอาการอื่นหื้อคุณกับบ่เอาจะเอาการนี้ถ้าบ่พอใจผมเปลี่ยนกันใหม่หื้อก็ได้หรอ
1: ไหนรถเปลี่ยนใหม่กันไหนอยู่ไหน
0: ปุ้นผมเอาไปฝากไว้ที่วัดปุ้นพวงมาลัยพาวเวอร์สติ๊กเกอร์ลายไทยไปด้วยแรงศรัทธามีพระนำหน้า
1: อันมันเป็นรถไอ้อย่างอ่ะ
2: รถลากศพ
1: โอ้ยอย่างอันพวกกาก็เอาไปขับคนเดียวเถอะ
3: วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: าวหน่อยหน้าตาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูถ้าบัลลังก์เกียรติขอถามหน่อยเต้ชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกจ้า
0: ชื่อนกเลยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุลสิงห์เพื่อกำลังลนนั่นลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังก์เฮียกะเถอะ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบ่ใครน่าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยมันอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมและที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้อย่างโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอวลอยเจ้าและที่แขนเนอร์ภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายให้สวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่ยะป่าก็ชักเหมือนกันเนอถ้ามีโอกาสป่าจะฮื้อดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ทางไหนปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้น

0: นี่เถอะหูสึกว่าเฮาอู้ถูกคอคันทีเนาะเฮาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้เจ้าบ่ได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนบ่ได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วอยากกินหยังอ่ะเถออ
1: ย่างนกนี่กะต้องกินของนี่ห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังได้ยังได้ก็ช่วยใจให้นกตัวนะเจ้าคิดเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันนะ
0: อันตามใจอ๋อก็แล้วว่าได้คืนสักวันบ่

0: ป่าเจ้าขอบคุณนักๆเดอะเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: ไอ้ยังแฮมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กะเถอะ
0: มันได้เจ้ามันได้เจ้าต้องรถยุโรปเนอะขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นทุกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เถอะป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอี้บะล่ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาชนขอไป
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่าอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าเลี้ยงมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงย่างเก่าก็ได้ลำคาญขอเบ้ยขอเง้าขออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นขี้ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: วันนี้หวีผมเลื่อมไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก็ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยๆอู้นะอายเพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อกะแม่กะพี่น้องทั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่น่ะกะหน้าด้านชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: ดีกะอะล่ะอย่ามารอใส่กันอย่างมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
0: ว้ายอะล่ะอะล่ะอย่านี่ครบหัวกู
1: มึงเอาหัวมันจนกูก่อนล่ะยังๆๆๆถนนนนท์พูดละคุณถนนท์ช่วยผมหน่อยครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
1: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
2: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
1: มันทำเสียงรออยู่
2: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
1: เฮ้อแล้วเฮาจะไปเปิ้งไผเนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: านผู้ฟังที่เคารพครับหลวงพ่อดีท่านเป็นพระดีแต่ๆเลยนะครับมองโลกในแง่ดีถือเคร่งท่านอู้ออกมาแต่ละกรรมจะมีกับกรรมดีคือจะอู้ออกมาท่านจะบอกว่าดีดีตลอดนะครับหลวงพ่อดีมีหลานพ่อจ่าอยู่คนนึงแต่อย่างว่าหลานของหลวงพ่อดีมันบ่ดีเหมือนหลวงพ่อพออายุครบบวชมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะมาบวชครับ
2: เออดีบวชเฮียก็ดี
0: คนเฮานะครับท่านผู้ฟังครับถ้ามันบ่ฮักดีอยู่ที่ไหนมันก็บ่ดีบวชได้บ่เมินมันก็จําเป็นต้องศึกคนบ่ดีมันถึงบ่ดีเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่า
1: หลวงพ่อหลวงพ่อผมจะศึกแล้วครับผมอยู่บ่ได้แล้วครับ
2: เออดีศึกเฮียก็ดี

0: ท่านผู้ฟังครับหลานชายหลวงพ่อดีพอซึกออกมาแล้วก็หูจักกับแม่หญิงคนหนึ่งให้แต่งงงแต่งงานมันก็เลยไปหาหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมจะแต่งงานแล้วครับ
2: เออดีแต่งงานเหี้ยก็ดี
0: อย่างว่าครับพี่น้องครับคนมันบ่ดีมันขี้คานเนาะแต่งงานอยู่ได้เมินแต่ใดเมียมันก็ไล่ๆนี่เหี้ย
3: โอ้ยขี้คานอย่างอีล่ําเหลือการงานอย่าก็ไปเนี่ยไปตะไปอยู่วัดเหี้ยไป
1: โอ้บ่ถ้ามาไล่ไปแน่
0: พี่น้องครับมันก็เลยไปหาหลวงพ่อให้มาอยู่กับวัดกับวา
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเมียผมมันไล่ให้มาอยู่วัดครับ
2: เออดีมาอยู่วัดเถอะก็ดี
0: พี่น้องครับพอมาอยู่วัดมันก็ไปปะเพื่อนปะฝูงคบเพื่อนเพื่อนมันก็เลยชวนไปทํางานมันดีอกดีใจไปบอกหลวงพ
1: ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนนี้ผมมีงานทําผมจะไปทํางานแล้วครับ
2: เออดีทําการทํางานเนี่ยพ่อก็ดี

0: พี่น้องครับไอ้พวกโจรพวกคนหาที่มันจะปล้นจะฆ่าเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆหรอกมันบอกว่าไปทำงานซวยกะครับหลานชายของหลวงพ่อดีโดนตำรวจยับพอหัวเป็นหลานหลวงพ่อดีตำรวจก็เลยปามาหาหลวงพ่อพอปะหน้าหลวงพ่อทั้งอันมันโคตรขนาดนัก
1: หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีอ่ะดีอย่างไรอ่ะผมโดนจับโดนยับติดคุกเนี่ย
2: เออดีโดนจับเหี้ยก็ดี
0: มันโคตรหลวงพ่อขนาดนักนะครับถึงขนาดอาฆาตมาดร้ายออกจากคุกมาใดมันจะมาฆ่าหลวงพ่อสุดท้ายมันก็ออกมาแตะมันตรงดิ่งมาหาหลวงพ่อถือมีดมายาวเฟื้อยเลยครับ
1: มาหลวงพ่อผมจะฆ่าหลวงพ่อบอกว่าดีก็เพียยังเนี่ยผมไปติดคุกติดขังจัดหลายปีอ่ะผมจะมาฆ่าหลวงพ่อให้ตาย
2: เออดีฆ่าให้มันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
1: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อให้ตายผมปล่อยให้หลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
2: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันก็ซ้ำดี

0: งเช้าบานเนาะ
1: เข้าใส่เหล้าเจ้าจีแต่ลุงอ่ะเอาลุง
0: มา
1: โอ้แกกั้นมาจากไหนล่ำเรือเนี่ยค่อย
0: โอ้ยมันบาดคอเหลือเกินเอาเช็ดตังไป
1: โอ้ลุงลุงสั่งเหล้าสาวบาทนะแล้วลุงมาจ่ายตังบาทเดียวเองอ่ะจะไปมามักเล่นนะเหล้ายิ่งแปลงเลย
0: ไงวะลุงสั่งบาทเดียวบุญะ
1: ไผ่ไผ่ก็ได้ยินลุงสั่งสาวบาทผมบ่ใช่คนหูตึงเนอะ
0: ลุงชื่อลุงชาวสั่งเหล้าบานคิงฟังบัดที่หิงจะทอกดึงชาวก็จักหิงหยังลุงชื่อลุงชาวชื่อแต่จุไผ่โลดเว้ย
1: มันมาน่ะลุงเนอะ
0: ขอย้ำชื่อแต่จุไผ่โลดเว้ย

0: น้องเอาเหล้าแดงมาให้ลุงวันนี้ลุงเสียใจลุงอยากกินเหล้ามันตายกับโต้นี่ไปเลยเว้ย
1: เพราะมันเป็นเสียใจยังมาล้ำเบลือเนี่ยลุง
0: มีปัญหาลุงนี่มันยิ่งใหญ่นักมันมีใครสามารถที่จะแก้ปัญหาคือลุงได
1: ้โอ้ยใจเย็นเขาค่อยปรึกษากันกับผมอาจจะพอช่วยลุงได้นะ
0: ช่วยลุงได้แน่นะ
1: ได้กะครับ
0: เอาเตในเมื่อห้องฮับปากแล้วลุงก็จะบอกปัญหาของลุงเ
1: ฮ้อได้เลย
0: ที่ลุงเสียใจนี่นะบัดใจยังลุงมันมีปัญญาจะจ่ายกันเหล้าขวดนี้ในเมื่อห้องฮับปากแล้วเฮาจ่ายฉันเด้อขอบคุณ
1: ป้าชอบประเดี๋ยวนี้เป็นว่าผมได้ใจกล้าเล่าให้ลุงนี่กันแน่ประเดี๋ยวเนี่ย
0: เอาปากลุงแล้วลูก
1: ป้าลุงนี่มันคนพอสอนไหนเนี่ย
2: โอ้ผู้สาวเอาแหมแล้ว

0: ลุงมันเป็นป้ากระจัดเมินอ่ะหน้าปูดหน้าเป่าไปโดนอย่างมาเนี่ย
1: เมียบุบกิ่งว่ะ
0: แล้วไปได้พ
1: ่อหัวโนเป็นยอมยอมตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางปากแตกเป็นบางพื้นที่จะตายฉันแล้วนี่
0: เมียลุงเนี่ยสวกหน้าแกกะเจออย่างอ่ะ
1: โอ้ยมุนผีเผาไปไปก็โอ้อีนี่มันสวกบอกแต่แต่แล้วประจำร้านนอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุงตกกันใดก็มีมันตึกบัดดีช่างท่านอาญานี่นะลุงนึกกินแหนงได้เอา
0: อ่านบ่ลุงวันนี้นะถ้าลุงบ่อยากมีเรื่องฮื้อลุงเอาสตางค์ตึงเก่าตึงใหม่มาผมจําได้ละป้ามูลผีเผาเมียลุงเนี่ยจ้างมาซื้อข้าวสารที่ร้านผมเนี่ยถ้าลุงบ่จ่ายวันนี้กรรมอู้ลุงกู้กรรมที่ลุงด่าว่าฮื้อเมียลุงผมอัดเทปไปหมดแล้วถ้าลุงบ่เชื่อลุงฟังนี่
1: มูลผีเผาไปไฟก็หูอีนี่มันยวกพวกแต่แต่แล้วประจำร้านนอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุง
0: จ่าใจว่าบ่ใจ
1: อู้อีน้ำเหลือมันรถเมกันนี่วะ
0: เพื่อนห้องว่าแบกเมอย่างลุงต้องเจออย่างนี้อย่างลุงสาวต้องเจออย่างนี
1: ้

0: ไปยังใดมายังใดสมคันนี้เท่าวันนี้มาถึงบ้านเลยจ้า
1: วันนี้วันหยุดมาได้ไปไหนกันแล้วมาแอลหานะคะ
0: เนี่ยกำลังจะกินข้าวอยู่พอดีนะมากินข้าวด้วยกัน
1: เอ๊ะไม่อยากกินเพราะฮะ
0: ลาบควายกะ
1: โอ้โหของหมักเก่าแล้วลาบเลยนะก็วันนี้ลาบปากแต่จะได้กินลาบควายเลย
0: มาล้างมือมากินด้วยกันเต็มที่เลยเนอะน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบมาเลย
2: ได้เลยเจ้า
1: เดี๋ยวเนี่ยชื่ออย่างวะ
0: เจนนี่
1: โทษแล้วชื่อแต้มันชื่ออย่างไร
0: จันดี
1: โอ้นั่น
0: มากินลาบด้วยกันเลย
3: ท้าก็สัตว์โลกผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลาบเนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
1: ขอลาบมันมาดีอย่างไรอ่ะ
3: ลาบคือนรกกับคนบาปรวมเป็นลาบต้องคมดาบสับเนื้อหนังชาติก่อนชั่วฆ่าชีวิตปิดชีวังต้องมานั่งใช้กรรมบาปโดนลาบ
0: ลาบมันบดีกินแต่ละเนี่ยเขาบอกต้องกินแล้วบ่น้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบไปเก็บ
2: ได้เลยเจ้า
1: ฮะลมบดีงั้นแต่กับเทพเนี่ยลาบก็จะเข้าปากลมปอมมาได้กินสักกรรมเนาะบุญมีแต่กรรมบัง

0: สาวแค่สาวแค่ยูกาย
1: ูกากำลังจะกินข้าวพอดีมีอย่างกะสมคะเน
0: ก็ว่าวันนี้จะมาซ้อกินข้าวบ้านเปื่อนสักหน่อยอีนะ
1: มาเลยพอดีวันนี้มีลูกด้วยเนอะมามามามามากินด้วยกัน
0: ปดท่อของหมักกำแล้วลูกเนี่ยวันนี้จะหยอกลูกดีๆสักกำไม่ป๊อปใช่กันไหม
2: หยุดก่อนท่านสาธุชนผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลู่เนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
0: เทพมาแหมล่ะ
1: นี่เหรอลู่มันดีปะลู่มันมีเจ้าโลกอะ
2: หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่เป็นเพราะว่าลู่คือนรกกับคนชู้แอบสมสู่ผิดศีลธรรมกรรมสนองกรีดเลือดเนื้อเอาเกลือใส่ให้แสบพองทุกชาติต้องใช้กรรมชู้โดนลู่เอ้ย
1: ลู่มันบ่ดีแท้ลู่เนาะเฮาลู่ไปเก็บดีกว่าเนาะ
0: เอ้ยเทพเจ้ายังมาเป็นมารข้อหอยอย่างอีลําเหลือลู่บ่จะเข้าปากอยู่ลองปอหมามาอู้อย่างเอี้ยบ่ได้กินสักคํา

0: เฮานี่เทพเจ้าตัวยุ่งมาเผื่อข้ามบ้านมาหลายเพนะโคมาตวยแม่หำลักกะจะซ้อยังกินล้ำๆสักกรรมหรอปันแก๊กปันแก๊กอยู่บ่โอ้อยู่บ่ดีดอ่ะ
1: ว่าได้สมคันนี
0: ้เออก็ว่าจะมาซ้อหยังกินล้ำๆสักกรรมนี่นะ
1: โอ้โถๆมามาๆๆๆกําลังตั้งวงพอดีเลยกินเหล้ากินเหล้าตั้งวงกินเหล้าปัดโถยามแรงพอดีตั้งวงกินเหล้าเอามาๆ
2: ๆหยุดก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้ว
0: เอ้ยหยุดแหมละมาแหมละเทพเจ้า
2: เราคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้น
0: หลุดบ่ฮู้ได้กินนักอ่ะ
2: เหล้าเนี่ยมันไม่ดีอย่าไปกินเลย
0: ก็มันว่าดีอย่างไรเหล้าเนี่ยกินลาบตะกี้ก็ว่าบ่ดีกินลูกก็ว่าบ่ดีอันนี้เหล้าอ่ะเหล้านะบ่ใช่เนื้อสัตว์นะเหล้าอ่ะ
2: ไม่ใช่เช่นนั้น
0: ยังได้ให้หมอ
2: เหล้าคือโลหิตของคนง่าว
0: คู่คนลวกอ่ะ
2: ขูดน้ำเหลืองคนเขาบนน้ำเสียนคนสิ้นคิดจิตสับสนคิดวนเวียนถูกทุบเสียนรีดน้ำง่าวเป็นเหล้าเอ่ย
1: เหล้าบ่ดีแต่ลูกจ้ะไปเอาไปเก็บหน่อไปกินหน่อไปเก็บหน่อไปเก็บหน่อมากิน
0: นะเหล้าก็บ่ได้กินลาบก็บ่ได้กินลูกก็บ่ได้กินเนี่ยกับเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้าวู้

0: ื่อใดมันจะมา
1: เออมื่อใดมันจะมาสักเตื่อเนี่ยฮะนัด9โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11โมงปลายแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกำล้อมาล่างรถมันเสียให้ก้าม
0: านี่มานี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้ไอ้นัดอู่ธุระกับข้าเจ้า9โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8โมงแล้วบัดเดี๋ยวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเตื้อกา
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2รอบ3รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวที่ไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยไอ้เหยิมซัก

0: คุณเหยิมซักคุณเหยิมซักคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวันหืออ
1: ันที่ผมมาจ้านะครับป้อผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็ลูกต้องน้องก็ตกขันได้ผมแล้วมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันถึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอิถ้าคุณยังแบบปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่เหยิมชัก

0: สวัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเฮาจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นหลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่วิทยุล้านนาคุณเยิ้มซักคำขวายเชิญขึ้นมาครับรางวัลเลยครับคุณเยิ้มซักคำขวายเชิญครับคุณเยิ้มซักคำขวายมาก่อเชิญขึ้นมาครับรางวัลบนเวทีครับ
1: บ่มาเถอะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายแล้วกันหัวหน้า
0: โอ้โหอย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต่แต่มันก็ยังมาขวายอยู่มันถึงหนักแก่แต่เยิ้มซักคำขวายนี่นะ

0: ใจบัดเดียวปั้นตันสมัยเล่นคอมพิวเตอร์ต้า
1: จะไปเดือดเนี่ยอีน้อยต้องมาจ้างแต่ตัวนะ
0: ลุงใจถ้าอยากให้ร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่นะลุงใจต้องเข้าเว็บไซต์หรือว่าส่งอีเมลถึงแฟนอีกามาถึงจะตันสมัย
1: ฮะอ่านกันหน่อยเอ๊ะมันเว็บมันเมลอย่างไรลุงก็บอกให้เข้าใจเด้ๆอันชอนชักหน่อยอ๋อ
0: ก็เข้าเว็บไซต์ลุงจะดูข่าวสารบ้านเมืองก็ว่าดูดาราสวยๆงาม
1: ๆเอ๊ะแต่อันก็ให้ดูถึงช่องอย่างน่ะอันเอาดาราก่อนบอกหน่อยเอาดาราก่อนเน
0: า
1: ะ
0: มาเดี๋ยวเจ้าจะโกนฮื้อแล้วสักกรรมนะเจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮันก่อดารางามๆทั้งนั้นเลย
1: อันเนี้ย
0: มาก
1: ่อโอ้ยหนาวจัดล่ะแต่โอ้ยหันทีหันทำลูกเต้าไหวล้ำเหลือเนี่ยอันเนี้ยอีน้อยจะไปละไปขว้างลุงใจเด้อเนอะก็เดี๋ยวขอเปิ่งบุญถามแถมชักน้อยนะ
0: เจ้าว่าเป็นอย่างเจ้าถ้าบ่เข้าใจอย่างก็ถามน้องได้นะเจ้า
1: โอ้ยยินดียินดีเนาะ

0: ลุงใจต่อไปจะเข้าเว็บไซต์ก็ว่าจะส่งอีเมลถึงแฟน
1: จะไปอู้อังอ่ะนบัดจ้างก่อนนี
0: ่มาเป็นยังเดี๋ยวเจ้าจะสอนเฮ้อแฟนลุงชื่ออย่างอ๋อ
1: จะว่าแฟนก็บ่ใจเจ้านะอังอ่ะกะอังคำปันน่ะเมียเก่านันทาน่ะกะ
0: เดี๋ยวจะลองกดคำปัน .com ก่อยเน
1: า
0: ะ
1: มันได้ก่อยหน่อย
0: ได้กะลองก่อยกันเนาะฮันเนาะฮันเนาะฮ่าชื่อคำปัน
1: ฮะมีแก่ไอ้หน่อย
0: เนี่ยคำปัน .com เนี่ย
1: โอ้ไหนไหนมันว่าอย่างไรพวกนี
0: ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลองลองอ่านก่อนเหรอ
1: เดี๋ยวเนี่ยช่วงนี้คำปันเหงามากอยากมีเพื่อนใจชายใดคิดว่าชัวอีเมลมาด่วน
0: เล่นแล้วแล้วลองชัวก่อนไปเดี๋ยวเน
1: ี่
0: ย
1: ชัวกะท้อท้อ
0: เอาเลยเนาะฮันนัดเลยเน
1: าะนัดเธอเนาะ
0: เจ้า
1: วันคู่บ่ายโมงปะกันที่เก้าตานหัวหน้าน้อยก้อนเนอะ
0: เก้าตานได้อะที่มันฟ้าผ่าฮันบอก
1: โอ้นะค่ะตรงนั้นเอาเลยเอาเลยเนาะ
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เรียบร้อย
1: กูจะย้อมผมใหม่ใช่เขี้ยวเหมือนไอ้เชิดเปิดช่อยที่หน้าอกคือหันยินดีหน่อยๆนะ
0: เจ้าบ่เป็นยังเจ้า

0: งตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ไปมาลองไปดูหรอ
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบ่อยู่เอ้นอโนโน
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบ่อยู่
0: เพิ่นบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: ตะกี้นี่บ่ได
0: ้เอ้ลุงตานี่อย่าได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ้ยังได้นี่ลุงตา
1: ครับเออเดี๋ยวชอบหาบุหรี่อยู่โอ้คุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีลุงตา
1: คุณโชคชัยมามาจ๊ะ
0: คุณโชคชัยไปได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมมาหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อ
0: ัน
1: บอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนี่ยจะไปถึงมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจือในเครดิตกะใบใจเหมือนงัวพันหิ้วมันแล้วนะ
0: แน่นอนบอก
1: มันมีปัญหาครับ
0: อันผมก่อนจะขอลวดไปก่อนเ
1: ด้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ย
1: ยังแถมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายก้าเทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมสอนทำวันบ่ได้กะฝ่าย
2: บ่ได้ต้องเป็นวันนี้เปื้อนน้องเปิ้นหือกันหมดแล้ว
1: โอ้เสื้อแดงออกไปจ่ายกูยังรุบๆลับๆอยู่เสื้อขาวมารบกวนฉันละลูกแน่ฮ่าไอ้ลูกใจเสื้อดำมาห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่อยู
1: ่สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับ
0: เออสวัสดีสวัสดี
1: ป่ะบางนี้มาเจอแกขี่แดงแรงรีดแกก็ฮะใจเชื่อแดงมันนี่ใจเต้นตุบๆเลยเชิญขึ้นบนบานครับ
0: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างอ่ะวันพูกแล้วมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้ยวันพูกมันมาใจวันนี้หรอก็ละอ่อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
0: วุ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกแล้วนะเขากำลังชงลูกกรุงเทพมาอยู
0: ่อืมน่ะน่ะน่ะมันเป็นอย่างเอี้ยลุงตากู้เงินมาเยอะนาน่ะคายเข้าแล้วก็ต้องส่งกันรอไอ้อย่างกับละอ่อนเนี่ยนี่แสดงว่าลุงตามเยอะนาแต่นี
1: ่เอ๊ไปอู่อ่านกาเยอะนานี่มันเยอะแต่หนอหมกป้อใจหลองกินไปอีหนอแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนยักล็อกมาชุนหายนะ
0: มันเป็นจะเอี้ยนะหมู่เฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทำนานักติแต่ก็บักกี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอี้ยนี
1: ่เอ้คุณประจักษ์บักเจือถามคุณตกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้ผมบักเคยมีปัญหาชักเจือล้อ
0: แน่บอกครั้งต่อไปเนี่ย
1: อันรับรองได้เลย
0: ครับเออแน่ผมก็จะลองพัดพอถึงกลางผมไปก่อนเนอะ
1: ครับยินดีนะครับ
0: เออเออสวัสดีนะ
1: ครับผม
2: อุ้ยอุ้ย
1: อย่างแถมหมอกูจะดุ้งแล้วอีกทอด
2: กูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป้อเอาไปไม่ได้แถมหมอก
2: วันเนี้ย
1: มันถูกได้ก่
2: อบ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่แน่มาเล่นแกมคู่ลูกแน่อันเชื่อแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบามันยังป้อพัดผ่อนกันได้เชื่อขาวนี่อยู่เฮือนเดียวกันแต่ๆถึงบ่ไว้ชักคืบชักเยี่ยมแต่กูตกใจกูตกใจ

0: อ้สวัสดีครับพ่อไอ้จะมานั่งเงาก็งกบัสบายกะครับ
1: สวัสดีถุงน้อยโอ้ยเจ้าหน้าที่ทกช.เพิ่นมาตวยเอานี่ฉองเตื้อละลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: เฮาก็จะมาอุ่นใจยังกับผมก็จะมาเอาก้อยป้อให้ 15,000 เนี่ย
1: หา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อั้นแท้ม่อ
0: เดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ขอพักผ่อนเดือนหน้าบ่ได้กะลูก
0: บ่ได้แหนมคูกแหนผมจะมาฮื้อเพิ่นทางวิไลอ่ะ
1: ป้อเป็นว่าเชื่อขาวนี่ม้าแรงแฉงเชื่อแดงทกช.อีเนาะ
0: เป็นยังไง
1: มาพักผ่อนถึงบ่ได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

0: เอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรเพชรขมขม
1: อายใจเย็นเย็น
0: มันเย็นหมัดได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี
1: ่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอาย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลู่ขนมหลานปี่วะ
1: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซ่าจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: น้องเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดมาต้องแต่งก็ตามมูเนี้ยมันสดดี
1: อันรอกำเดียวเจ้าร
0: อบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ๋อไอ้เนี่ยนักเลงหัวไม้ลูนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปโอ้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหไอ้เอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบะปอยังอย่าเตะให้มันดังหากนี่ไหนนักเลง
1: อุ้ยมันหนีไปตอนไอ้เอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านะกะแล้วไอ้เราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาไอ้มันขาเทียม

0: ่จองเหี่ยพ่องนะไอ้น้อฝนตกฝนหามแบบเนี้ยบ่ได้ไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ๆฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้น
1: ้อจะพี่ปักหันเมียป่นเตี้ยวกายหอมจัดจัดเมียตัวเก่าเตี้ยวกายสับเนาะสมบึ้งเว้ยบ่เที่ยวจังเลยเนี่ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซอดเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยบ่ดีไปเหมือนนายน่ะ
1: บ่จบจังเลย

0: ็นย้ายไอ้บุญกรมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอ้หยังหน้าเหี่ยวยุบยับเนี่ยตาอย่ามาน้อยหิงไฟพ่อเตียวตางอย่างหัวฉันหลับเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินยังก็บ่ให้ล้ำเมียก็กวนตับหัวจิ้นแน่นโอ้โ
0: หใครมีบ่ามีแห้งมีกำลังบังชาพ่องก็ขอเฮาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะวันนะแบกจ้างเก้าตัวกันเนอะ
1: จ้างเป็นๆนี่นะ
0: ไว้ใจจ้างแกะฉันลัก
1: ไอ้บอกจะมาอู้เล่นเนอะ

0: นะไอ้ข้าได้ยาบำรุงกำลังที่มันแบบเตะปิ๊บดังไก่ๆแล้วมีเหรอ
1: โอ้มันมีก่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะ
0: ไหน
1: หนึ่งมากระทืบลง
0: เล่ายาดองอ่ะ
1: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกอง
0: อันละ
1: สี่ฉากมองแม่เมียหาย
0: โอ
1: ้ห้าควายชูคอน
0: อดท
1: ่อหกงอนไถหัก
0: อันละ
1: ละละละละก็ไอ้บุญก้อมกินหกชูนี่เหลือกิน
0: เหลือซุปเปอร์แมนกันเน
1: าะโอ้โหเหลือป้อมอายได้ยาขมมวล
0: เลยอันละละละละละอันละเหลืออันยอก

0: ไอ้บุญก้อมหัวพี่แก้วเพิ่นสั่งมาว่าเฮือเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงอีเนอะ
1: ระเบิดอะหยังอีน้อง
0: บ่ฮู้เนอะหันนั่งกินเหล้าตัวไอ้ตาเล่าลงบอกกันเป็นสูตรเป็นสูตรมีแผ่วมากกระทืบลงหงเหล้าปิ่นดินกลางกองไอ้ว่ะ
1: แอนแลผัวพี่ถ้าจะเติมพลังมาเต็มสูตรเฮียก้าดีดีดีวันนี้ซ้ำเป็นวันครบรอบแต่งงานใหม่แห่มซ้ำ
2: พี่แก้วพี่แก้วมารับเจ้าบ่าวก้อม
1: ฮะผัวพี่มีไหนที่รักจ๋าอยู
2: ่ฮ่าฮ่ายุบเหล้าเฮียกลางกองปุ่นเฮาเอามาบ่แปะโปโตโตโตโตทำโมสังโคคออ่อนเกินน่ะกินเพียวๆเก้าเกี้ยวยุบว่ะ
1: ไอ้ผู้ห้าเฮาตายเฮ็ดตะมึง
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหงเหล้าปิ่นดิ้นกลางกองฉากมองแม่เมียหายออกฤทธิ์ละบ่ยุบ

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปแย่ยังมาเนี่ยแปลงข้อซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นไง
1: ก็อีลูนเมียฮานะกะมันหาว่าฮาบ่มีน้ํายาฮาก็เลยไปซื้อยาไวอากามากินฮากินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ําตวยเข้าไปยามันเลยขามคอฮาเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเช้ามาคอแฮก็เลยซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
0: เอ้ยอันว่า
1: เออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ใด
0: มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทยเข้าใจว่าจะบ่มากนะแต่มันกินบ่ได
1: ้นี่ยังกินบ่ได
0: ้ก็เสี้ยนพัดไทยมันซื้อเกิกดกหน้ากา
1: โอ้โหเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: ปิงเปิ้นว่าเรื่องมันบ่เป็นเรื่องแต่ๆคิงว่า
1: บ่เป็นเรื่องอย่างใดเหิน
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยก่ะขี้พ่อตัวสูง150น้ําหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พ่ออย่างอึ้งขี้คาน
1: โด
0: เวลานอนพ่ออย่างรถเวสป้าโกนคิงว่าให้บอกอีลูนคุณมึงบ่ดีมึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อย
1: เ
0: สื้อยกทรงมึงใส่แม่งแบบบันดันทรงไปเลยกางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดวะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดี่ยวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื้อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเจ้ามาใส่มึงแฮพ่อโอ้โหเตียวออกมาในคนแขนหันลูกสู้เลยว
1: ่ะโอ้ยแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี่
0: มันใส่บ่แจ้งมันบ่บอกมันใส่ตั้งปีนมาเอาใส่เดี่ยวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่ออย่างห้องเมืองแห้งนะคิดว่า

0: เฮ้ยวันนี้เพื่อน
1: เฮ้ยวันนี้เพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้อาจจะไปซื้อหวยมันพุ่งหวยออก
0: โอ้พุ่งหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านนี่พี่เอาตังค์ไปอย่างวะเพื่อน
1: โหถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200 ไร่
0: ซื้อไว้อย่าง200 ไร่
1: เอ้าคนมีกระตังก็ซื้อปล่อยว่างให้หญ้ามันขึ้นลกเล่นน่ะ
0: โอ้ยแง่ว
1: โหแล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกรางวัลแจ็คพอต50 ล้านคิงง่ายๆอย่าง
0: ถ้าหาได้50 ล้านหากว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200 ตัวป่ะ
1: โอ้โหวัวตึง200 ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ะเหลือ
0: ก็เลี้ยงในห้อยคิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยคิงฮะหรอ
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันน่ะ
0: ก็บุกลูกยังแค่วัวไปกินหญ้าหน่อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: อ๋อนั่นมันที่ดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงมันอีล้ําเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากันน่ะ
0: คิงเอาอีได้อ่ะ
1: คิงเอาแล้ว
0: คิงเอาฮะคิงเอาฮะคิงเอาให้โ
2: ยดๆยดทั้ง2คนนั่นน่ะ
0: อ๋อสวัสดีครับลําตรวจ
1: ตํารวจ
0: ครับ
2: ทําอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อยห้าเนี่ยค่ะมันเอาวัวต้อง200 ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้อย่างนี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเขาเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าน้อยเดียวครับ
2: เอาอย่างงี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: อ๋อยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอ้าแล้วงัวของคุณอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอ้าแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: อ๋อกะว่าถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างนี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
1: เออ
0: นั่นเรื่องมันบอกเป็นเรื่อง

0: ายร่างทองคงจะได้เห็นกังเยอะๆและเลือดจะเขียงขึงว่าอย่างไงแม่เกมล่าง
1: เกมกีว่าจะขึงว่าห้างขายทองแม่กิมล่าง
0: ลีลีว่าก็จะไหลขึงบางเขียงว่าห้างขายทองแม่กิมกี
1: กิมกีว่าไม่ยอมว่าจะขึงให้ใหญ่กว่าลือ
0: ว่าก็ไม่ยอมว่าก็จะขึงให้ใหญ่กว่าลือ
1: ว่าก็ไม่ยอม
0: ไม่ยอม
1: ว่าก็ไม่ยอม
0: ว่าก็ไม่ยอม
2: ปัดโทอันกิมล่างกิมกีสองกิมเถียงกันอยู่ฮั่นเนอะมันถึงชู้กูบัดได้หลอกกิมจีบทานนี่เอาแก๊สกูถึงมาใจขายน้ำถั่วเน่าถึงหวานชงลูกจบปริญญาผู้คนเน่า
3: ลุงพ่อท้องน้ำถั่วเหลืองกับน้ำเต้าหู้ไปว่าน้ำถั่วเน่า
2: เฮ้ยน้ำถั่วเน่าเนี่ยเป็นหู้กันหมดไงจะไปมันย่อยนะ
3: โอ้แล้วลุงยังมาใจแก๊สลุง
2: โอ้มาใจลุง
3: ยัง
2: ลุงกว่ามันบูบหัวนะ

0: องหมายกลางค่ะหองอัวห่างทองแม่กิมล่างตามังกร
1: กิมล่างกว่าก็มีห่างขายทองแม่กิมกีแต่นกอินชี
0: กว่ามีลีกว่าเลยอู้เขียนต่อท้ายทองดีต้องมีกิมล่าง
1: กว่าก็ว่าต่อละทองดำต้องแม่กิมกี
2: เอาเถียงก็อยู่ห้านั่นเนาะทองดีกิมล่างทองดังกิมกีอันน้ำทั่วเหลืองรสดีต้องกิมกีบท่านเพนเอาอยู่ระหว่างร้านทองเพนะใครจะกินก็มาตั้งกิมกีบท่านเพนเอาน้ำถั่วเน่าดั้งเดิม

0: ียงยังกิมกีตีกันแต่อยู่ไหนใจโอ้ชะฮะโอ้อันนี้ช่วยไปตกมานี่แน่ปัดตกมาขายน้ำก่อนเน่าก่อนเน่าแล้วก็ช่วยเช่นนี้สบายแล้วโอ้ย
1: หยุดหยุดหยุดหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุด
0: โอ้
1: ลุงปล้นร้านทองใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้คุณจากคุณหมวดจำหนวดผู้กองครับ
1: ผมนายดาบ
0: โอ้นายดาบนายมิดเนี่ยก็จ้างเจอคือปัดแป้นครับ
1: ลุงปล้นของกลางอยู่ในมือเนี่ย
0: อันนี้คือว่าทองเช่นนี้มันปิว
1: ไปลงพักไปคุยที่ลงพักไปคุยไม่ต้องคุยแล้วไปคุยลงพักแล้วไปลงพัก
0: มันมาเป็นแต่กิมหลังกิมกีจะติดขอกฟีกับกิมกีกิมหลังหมุนแล้วนู่นแหละอันนี้แต่

0: ขิงอย่ามาขับรถวัวบ่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป 3-4 แยกอ่ะแล้วขับรถอย่างอีอันตรายนะบ่ะขิงกะจะไปเที่ยวระวังจะเลี้ยวเข้าไปเหี่ยวเลยโรงพยาบาล นะ
1: เอ้ยคนบ้านหาเขาถึงขับกันอย่างเงี้ย
0: โหแล้วไฟเขียวขิงจอดยังหยัง
1: เอ้ยจอดพอก่อนสิเรียกคนบ้านหาขับรถผ่านมาทางนี้ไปหูวะ
2: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้จอดก่อนจอดก่อนเปิดไฟและใส่เตียวเหี่ยก่อนชิงช่องแล้วก็บ่ฮู้ซิบไฟหน้าก็บ่เปิดเมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เปิดแล้วรอคนตำรวจเฮ็ดที่ไฟมันมาออกนี่เพราะว่าหลอดมันขาด
2: เออนั่นแล้วหมวกก็บ่ใส
1: ่โหใส่แล้วรอคนตำรวจนี่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้ยอันนี้มันหมวกอูนที่ผมว่านี่มันหมวกกันน็อก
1: โอ้ยใช่ไปยังหยังหมวกกันน็อกอ่ะคงไม่ใช่นักมวยหรอ
2: โหไฟกับบาเปิดมั่วกันนอกกับบาใส่เมาหำตังหักเอามามาเสียกับปั๊บ
1: เออนั่นสวยรู้แน่

0: สวัสดีครับคุณตำรวจ
1: โหปิกไม้อย่างเนี่ยจะมาเสียกล้าปั๊บรอบสองคะ
0: โอ้ยมารอบนี้ผมจะมารับเงินรางวัลจากคุณตำรวจครับ
1: อ่ะอู้ไปเลยรางวัลไหนหยัง
0: โหก็เปิ้นเขียนไว้ที่ข้างต่างนั้นว่าเมาแล้วขับไปรับ500
1: มันมีที่ไหน
0: มีกะนี่นี่นี่มาพอเนี่ยเมาแล้วขับไปรับ500เนี่ย
1: เออและไผ่มือบอลเอาสาระไอมาใส่ที่หน้าปอปาเนี่ยเปิงไอ้นี่มันอ่านเป็นเมาแล้วครับไปรับ500ที่จริงแล้วเปิ้นเขียนเมาแล้วครับปรับ500
0: โอ้โหแล้วผมจะไปห้ามตังค์ครับเงินที่ไผ่เนี่ย
1: ไปห้ามติจางงกบุญเถอะ
0: โอ้ห้ามเงินครับไผ่บ่าไปห้ามไปห้ามก็จางงก

0: ลุงลุงลุงขับรถเวยคันหน้าเล็กอะเนี่ยมานี้มานี้มาเสียกล้าปั๊บเสียดีดี
1: โอ้ยคน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ามันก็เมาแกนใบจะไข่ลุกขึ้น
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ของพ่อนะบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอ้ยเงาปอพะเนี่ยเก่าขึ้นโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตือนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละออนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ้นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ยเออ

0: มันนี่ไผใหญ่โอ้ยมันนี่ไผใหญ่ไผไผใหญ่เฮาใหญ่คนเดียวป้อเมียบักเกลแม่เมียบักเกล
1: แต่เมียจักเกล
0: อัลลาสุบุพาใหญ่หยังเนี่ย
1: บ่แก้รำคาญเฮ้อกินเหล้าเมายามาเดือดบ้านนั้นจองถ้าเป็นงัวเป็นควายนะเจือกตึมหื้อได้เหี้ยแรงเฮ้อรำคาญ

0: เอาวันนี้ไอ้เมาเนอร์ไอ้ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อนฝูงเขามาไอ้ก็เลยเมาไปหน่อย
1: เมาแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเห็นป่ะไอ
0: ้เวลาไอ้เมาเล่ามาจันนี่น่ะน้องรำคาญไอ้ก็
1: เรื่องรำคาญรำคาญนะไอ้บ่ต้องมาถามอะถ้าหมอกเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะก็ขอเมินล่ะ
0: อ๋อ

0: พวยอีฉีจะไปอู้หน้ามือหลังมืออู้จะนี่อีป้อบ่ชอบ
1: อีป้อก็เหมือนกันอ่ะจะไปอู้ปีนปอกปีนแปกหน้ามือหลังมือเนี่ยเฮาลำคาญอัลละอีป้อตีเฮาอย่างน่ะ
0: ตีแก้ลำคาญอัลละพวยอีฉีตีอีป้อนี่ยัง
1: อีแก้ลำคาญ
2: อ
1: ่ะ
2: หัวเอ็กกีกันครึ่งอีป้อขจายขจาย
3: กันเด้อแม่มันจะเอาดุ้นหลัวกันเด้อ
0: หัวอีฉีดุ้นหลัวมันละหลัวหายตัวมัน
3: อ๋อมันมีกลิ่นในเหี้ยกินเราบ่ป้อย

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมืองมานี่มานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
1: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเปิ้นจัดระเบียบสังคมเพื่อความผาสุกของบ้านของเมืองต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนุยมึงน่ะห้ามแอลมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเดิกเดิงเกิงคืนเป็นอันขาดเนอะ
2: จัดการไปเลยแม่มันบรรนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: ยุดยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มเตี่ยวมันกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าเอวกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบ่บอก

0: น้องขวัญใจตัวมาละ
1: ป๋าค่ะป
0: ๋
1: าจะทานอะไรอ่ะบอกออนนะคะเดี๋ยวออนจะสั่งให
0: ้จะเอาวิสกี้สักขวดกับแก้มอะไรก็ได้ที่ออนชอบป๋ากินได้หมด
1: ป๋าค่ะแล้วถ้าเกิดออนร้องเพลงอ่ะป๋าต้องให้ติ๊ปออนเยอะๆนะคะ
0: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเราจะ50พวง
2: โอ้50พวงมีตังปุ้นมีแตงสาว

0: เฮ้ยงง
1: เฮ้ย
0: ไปที่เก่าเวลาเดิม
1: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
0: ้เป็นยังไปบ่ได
1: ้มจด
0: มจดแปลว่าจะมาเด็กกะ
1: ป้าใจเมียจะด่า
2: แน่จริงก็ไปเลยจ่ายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มจดสูนแล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
1: ันกอคอน่ะแปลว่ากินข้าวกะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หู้กอ
1: เอ

0: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการเล่าเจี้ยเฮือนเย็นเพื่อประชันความเป็นหนึ่งระหว่างลุ่มลมหลวงอันนี้สิ่งเหนือจะปะกับเสือใต้เป็งบอมเอาละอันดับแรกนี้ขอเชิญเป็งบอมครับ
1: สวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆกับพระหลงเป็งบอมจะอู้เล่าเจี้ยให้บรรดาพี่น้องฟังโอ้ลูกหลานตาเต้าทั้งหลายวันนั้นน่ะลุงไปเวียงรถสี่ล้อน่ะตัดหน้ารถสิบล้อ
2: โ
1: อ้
2: แหลมแฟน
3: แหลมหมด
1: เออตัวกับไปในเวียงพุ่นน่ะ
2: จบยังอ่ะอย่ามาสั่นมิกิ
1: จบแล้วครับ
4: เบิ้งกระจืดแต่เป็งบอม

0: เอาเป็นได้พ่อพี่น้องโอ้ม่วนกันดีเนาะต่อไปนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
1: โอ้ที่ไหนอ่ะ
2: บ้ามาบ้ามามันไหวป่ะโอเคโอเคโ
0: อเคเอาเงียบเงียบก่อนนะครับขอเชิญลุ่มล้มหลวงครับ
2: บ้ามานะเชือกกะ
0: มันอย่างใดเนี่ยขอเชิญครับลุ่มล้มหลวง
3: โปล้มเมาเหล้าลุกมาได
2: ้นั่น
3: น
2: ั่
3: นนี่ไผ่ล้มเมียมันมาแตน
1: โป้าแสน
3: นี่จู่เนี่ยแสนลักงัว
2: โอ้ขอโทษจะมานี่ยังบ่ได้นี่
3: จะเล่าเจี้ยแตนปุรุ่
0: มมันต้องมีมันจะดีก็ได
3: ้ฟังเจี้ยอันนี้มันเป็นเจี้ยฝนทกห้วยไห
0: ้โอ้โห
3: ปื้บับ
2: ไอ้ช่างมาสมน่ะ
3: เอาในโขไผ่พุ่นพ่อหาซองไหนก็บ่หันมันเป็นอะไรอย่างนี่ปักไฟเผาโขไผ่โขไผ่ไม่ตึ้งตึ้งตึ้งไฟวอดแล้วเขาไปซองเหลือจะเลาะน้อยเดียว
1: ไอ้ยังไงจ้าไอ้ยัง
3: คุ้มจัง
1: โอ้ไม่เห็นไงไม่เห็นคุ้มจังไม่เห็นไง
3: นกคุ้มจังสูบบ่ฮู้จักกา

0: าล่ะพี่น้องทั้งหลายโอ้โหม่วนฟังกันผ่านไป2แล้วต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินนะครับจากเสียงตบมือของบรรดาพี่น้องแฟนๆทุกคนเนาะเอ้าโดยจะขอเริ่มจากเป็งบอมครับ
1: เอ้าสองแบะมาได้กินแน
0: ่เอาแล้วต่อไปนี้จะเป็นลุ่มลมหลวงหรือว่าแม่แสง
2: โชคก็ไปเผาแล้วชูมาเดือดร้อนฉันเล่าอย่างนี้จะเอาชูไปเผาแถมละกันเนี่ย
3: ใครนี
2: ่ผีหวน

0: เย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี่นะเฮาถึงอยู่ทะพี่นานบัดได้แล้วเนอ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะยังไปเนอหน้าเดิบหน้าบาดันใจเย็นอยู่หั่นเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: มนุษย์ในวัฏสงสารอย่าเบียดเบียนซึ่งกัน

0: สัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่น
0: หืม
1: โอ้ยลูกหมาเลยเปิดมาเสาะว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกหมานั่งไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังปลาล้ําปลาเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล้ําเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู
1: ้โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าบ่ใช่แมงมองรู้เอาจิ้นเอาหยังมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจิ้นกินสึกนักลําไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็ฮักลูก
1: โอ้ยใกล้ใกล้ใกล้หยังว่าเจ้าบ่เพียง

0: ผมมาออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงอะปิกมาบ้านพอสี่โมงนั้นมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่มันมีของเตือนรู
0: ้อ๋อออกบ้านมาเก้าโมงเอาไปเก้าผมปิกมาพอสี่โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมหลับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
0: เพราะมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอย่างสลบพันน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
0: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: ยองมาสั่งปิดเตียงคืนตีหนึ่งเนี่ยมู่เฮาจะเอาหยังมาใจมาใจในจะลูกในจะผัวมู่เฮานี่มันหาค่ำกินเจ้านะ
1: เปิ้นเฮาว่าหาเจ้ากินค่ำ
0: มู่เฮามันแย่การเมื่อคืนถ้าอย่างอีอ่ะมู่เฮาจะหากินตั้งใดอ่ะ
1: โหก็กินตั้งปากนั่นก็ว่าขยะกินตั้งสายยาง
0: ป้า

0: ท่านครับจากข่าวที่ออกมาท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ครับ
1: ผมยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ยึดติดตำแหน่งมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศผมไม่ยึดติดเหมือนคนอื่นเขานี่ครับ
0: ท่านบักกึดอย่างแน่ก็ครับ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้อ๋อหัวหน้ามาแล้วหมูเฮาไปสัมภาษณ์ท่านดีกว่า
1: ไปผมไป
0: ท่านครับท่านว่าท่านจะปรับครม.ท่านนักใจก็ครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรผมเพิ่งไปต่างประเทศมายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
0: ท่านข่าวว่าพักท่านบ้านท่านมีหลายมุ้งนักใจก็ครับ
2: ไม่มีบ้านผมไม่มีมุ้งเพราะบ้านผมไม่มียุง

0: าลูกแม่ไอ้ล่ะเป็นยังไงมาโดนปัญญาปั่นจับเนี่ยลูกไผ่ไผ่จับลูกข้ามา
1: แม่แม่ล่าอยู่นี่แม่ช่วยล่าช่วยล่าบ่ผิดอ่ะแม่
2: เออบ่ผิดจะได้เอามีดดาบซามูไรไปฟันเปิ้นจะตายจะยังก็บ่ฮู้นอนอยู่โรงพยาบาลปุ้น
0: เป็นไปบ่ได้ลูกข้าน่ะดีมันจะตายเนอะเรียบร้อยโอ้กำไดครับแม่ครับแม่ถ้าบ่เชื่อไปถามป้อมันปุ้นเหรอบ่เหลือป้อมันเอามีดฟันต้นไม้มันยังฟันบ่จังแล้วมันจะเอาซามูไรไปไล่ฟันมันได้ยัง
2: นี่คุณนี่คุณคุณฮู้ก็ขนาดตำนวดไปยับมันนะมันยังคู่ตำนวดว่าผมลูกไผ่
1: มันใช่ครับคุณตำนวดผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นลูกวิดีขายพักอยู่การสามแยกคุณยา
0: หันก็ลูกข้าน่ะมันดีเหมือนจะตายอ่ะ
2: ลูกคุณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเลยล่ะยังอี้มันต้องขังลืม
0: อ๋อเฮล่าลูกแม่

0: ตัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นภัยเลยล่ะตัว
0: ฮะนี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องหยังหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่เอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอะหยังทำล่ะตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแฮ้กว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่6เข้ามาเปิ้นห้องจ้อยน้อยจ้อยน้อยมันล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังหยังล่ะตัวว
0: ายเปิ้นกลัวเป็นแอด

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ล่ะเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: เอ้านักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: นิ้วก้อยเปิ้นเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันมาจากนครสวรรค์ปุนเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างใด
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอ่ะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตน่ะกะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอติดเพิ่นมาอย่าเจ้า
0: แล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนนะครับ
1: อันปอยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์ลูกเจ้ามันเป็นจรดกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปอยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกนี่คือปอยหลวงวัดบ่อโคกน้อยปุ้นเจ้า

0: าว่าขนแข้งเปื้อนยาวเนอะตัวเองจำเปื้อนมาได้กายมงผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไผ่หันก่อนเหลียวเตวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอี้นะฝรั่งมาให้ไปยอมปิกเป็ดเทส
1: เฮามันให้อย่าลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปจ่ายเปื้อนไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงอ่ะเปิงอ่ะเปิงมังปิกประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

0: ันไหว้ฉาครับตุลหลง
1: โอ้โยมใจกะวันนี้ออกใจอย่างได้มาวัดนี่ฮะ
0: อังบักให้สบายนะกินข้าวก็ใบล้ำนอนก็ใบลับกระชายกระชับปิ้นไปปิ้นมาอันก่อนว่างีบตาลับก็หันเช้าน้อยเขาเขาอวบอวบน่าจำได้ฝันหันได้รถเบนกันใหม่วะมันยังอย่างอ้างหาท่าน
1: ถ้าอาการอย่างอี้ป่นห้องว่ากิเลสตัณหาดังแก้มันก็คือเฮาต้องฆ่าเหีย
0: อันไปฆ่าอีมันก็เป็นบาปกะตุ้นหลง
1: บ่ใจฮื้อไปฆ่าไผฆ่ากิเลสตัณหาเอาศีล5ไปปฏิบัติเน้อลุงใจเน้อ

0: ป็นจะได้พ่องลงใจตั้งแต่เอาศีลห้าไปถือหึดูหน้าตาสดใสมีสง่าราศีจะเพิ่มเป็นศีลแปดกะ
1: ฮ่าอันตาอี้ก็พอจะตายแล้วตัวหลงอันที่มานี่นะก็ย้อนว่าจะเอาศีลมาคืนจะกงอยากจะได้ก่อ
0: โฮโฮหาไผว่าซักเตื้อโยมใจเฮ้ยจะเอาศีลมาคืนเป็นเกิงเป็นกลางโฮ
1: อันท่านอย่างอันก็ขอคืนแค่ช่องข้ออีกอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนาะห้ามฆ่าชัดจำเตื้อยุงกัดเขาจะตบเนาะก็หัวเป็นบาปข้อที่สองห้ามหลักฉับบางเตื้อเนี่ยกินเนี่ยว่าจะไปจักเอาจะขายบ้านอีตาข้างหัวชักช่องถามเก้าก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมขอคืนช่องก้อนนี้จ้ะตุลุงอ่ะมาเจออะไรผมก็จะเลยไปแล้วนะเนอะลาละ

0: โอ้ยมาแถมละกาน่ะโยมใจเฮ้ยเออถ้าจะกึดใจได้เนาะจะมาเอาศีล2ข้อปิ๊กไปปฏิบัติแถมบ่เอออันนี้โมทนาเด้อโยมเด้อ
1: บ่จ้ายไปอู้อันนะทางที่มานี่นะจะเอาศีลที่เหลือ3ข้อมาคืนเฮียนากะ
0: อ๋อฮะ
1: ยังศีลข้อ3มันก็อดแหบ่ได้ก็รู้น้อยจุมาเจออันข้อ4ก็เหมือนกันนะมุฉามุฉาเนี่ยแห้มบ่ฮื้อจุกันฉันเตือนละอ่อนให้ลำคานหูก็จําเป็นได้จุมันดักลูกท่านศีลข้อ5นี่ช่ําหายนี่อันนี้นะอินโดเจ้าขอคืนหมดเด้อครับเจ้ายองยันเนาะเอาบ่เอาตามใจเด้อไปละตะวันจะรับดอยละไปละครับไว้ฉาไว้ฉา
0: เออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยมใจเฮ้ยโยมใจเอ้ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะ

ขับจ้าปลอดภัยขับไวมีเสียวขับบะลิ้วลงห้องขับกางโอ่งมีจนขับประสบภัยน้ำใจบะหมี่ขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะขับครับพี่น้อง